0: ันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเอาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ยังไงครับทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่านั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมุติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองแล้วก็จะรู้แล้วว่าใคร
1: ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
3: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
5: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้งสองฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
4: เช่นเดียวกับดาโตะซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
3: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพ.ส.ต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
3: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
2: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A ณัฐนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากทัศนัท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่ากรีนแอนด์เจิร์กเป็นของฮัตติเซดิกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาและณพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหยิกสำโรงนรุตรัตมุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาไปเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวลันนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอเมอร์สันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลันนาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: เทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1.03เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
1: 1 นาทีกับกปท.
0: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย
6: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
8: ถึงเวลาช็อป

0: ไม่คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
1: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์อย่างเทียนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
3: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสูงสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกดาหารก็ประมาณ 0.9 นะครับผมซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับ แต่ตอนนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก2-5วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
2: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
3: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็ อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
2: ค่ะอย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
3: อันนี้ไม่จริงอะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม 1,800 ลูกบาศก์เมตรทีแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครปฐมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
2: สถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
3: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเราอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในฝั่งโพเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพนหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับส่วนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีปรากฏการณ์ใดน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารสถานการณ์เพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำขนเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
2: จากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
3: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนีโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนีโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ครับผม
2: ค่ะนั้นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
3: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยจะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาคมที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
2: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
3: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนีโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่แผ่นดินโลก 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อหนาแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ6ถึง7เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
5: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงห์พีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน
6: ่
5: น
6: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูป ต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์ธีรศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
5: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่ทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางแรกนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันวานบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
4: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
8: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวต้องเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ถ้าครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็นี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
7: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
9: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง400สันจิตโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งรบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มนะคะเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือและการส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสถานที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้
7: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
10: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้นรายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเอง เบญจรัตน์เจนประกอบกิจรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
12: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย
2: ครับ
1: วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานำทีมโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังครับดูแลเรื่องเทคนิคครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเรื่องของเหตุความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับแล้วก็เหตุสะเทือนขวัญ นะครับที่ศูนย์ราชการนนทบุรีก็คือทางด้านคุณฉลองเรี่ยวแรงนะครับใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดจากอาวุธปืนทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของรัฐบาลเนี่ยในช่วงก่อนวันหยุดที่ผ่านมาท่านนายกก็มีดำริบอกว่าจะคุมเข้มเรื่องของปืนให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีการแก้ไขกฎหมายพรบ.อาวุธปืนนะครับก็ให้คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูด้านกฎหมายเนี่ยไปจัดการเรื่องนี้ว่าพรบ.อาวุธปืนตอนนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้แก้กันมานานแล้วมีแนวทางที่จะทำให้การครอบครองอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างไ
2: ร
1: นะฮะอันนี้คือช่วงก่อนวันหยุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะถึงวันหยุดท่านนายกก็ไปพูด บอกว่าถ้ามีปืน อยู่ในบ้านนะครับถ้าไปยิงก็อาจจะมีความผิดได้นะฮะชาวเน็ตก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: นะครับโดยเฉพาะนักกฎหมายก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เพราะว่านี่คือหากอยู่ในเคหสถานและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะยกเว้นความผิดอันนี้เป็นหลักกฎหมายอยู่แล้วตามมาตรา68นะครับอันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดสั้นแล้วก็พูดไม่หมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะถูกนำไป
2: ตีความเป็นดราม่าไปว่า
1: ตีความเป็นดราม่าพูดง่ายๆทัวลง
2: ครับ
1: พูดง่ายๆทัวลงคือสมัยนี้นี่ทัวลงง่ายนะครับ
2: ใช่ครับ
1: พูดถูกพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวทัวยังลงเลยคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: คือพูดไม่หมดก็กลายเป็นว่าการตีความก็จะไปในทิศทางอื่น
1: ในทิศทางนึงนะฮะนายกอาจจะพูดสั้นไปแต่เนื้อหลักใหญ่ใจความที่ท่านนายกพูดเนี่ยก็คือไม่อยากให้ใช้ปืนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ในการเอาชีวิตคน
2: ครับ
1: นะฮะก็คืออยากจะให้เกิดความสงบเรียบร้อยนั่นแหละอันนี้คือเจตนาของท่านแต่ว่าการสื่อสารที่ออกไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันหรือเวลามันกระชั้นชิดก
2: ็
1: ทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเซตซีโร่คือเริ่มต้นใหม่ในการที่จะคุมเข้มปืนทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะฮะส่วน เรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของปืนเนี่ยก็มีทั้งปืนมีทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะฮะปืนมีทะเบียนเนี่ยเราจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยภายในเวลาอันสั้นนี
2: ้
1: นะครับอันนี้คือแนวทางของรัฐบาลที่เตรียมพร้อมที่จะทำส่วนปืนเถื่อน
2: ครับ
1: ปืนเถื่อนตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าจะทำยังไงในอดีตคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: เท่าที่ผมจำได
2: ้
1: ปืนเถื่อนเนี่ยเคยมีการคล้ายๆกับนิรโทษกรรม
2: ครับ
1: คือใครที่มีปืนเถื่อนอาวุธผิดกฎหมายเนี่ยสามารถเอามาคืนให้กับราชการได
2: ้
1: โดยที่ไม่มีความผิดมียุคหนึ่งเนี่ยเคยทำ
2: ครับ
1: 5ปี10ปีที่แล้วนะฮะก็มีมาคืนจริง
2: ๆคืนแล้วก็ไม่มีความผิดอะไร
1: ไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษ
2: ครับ
1: ดีกว่าที่จะให้ตำรวจตรวจเจอถ้าตำรวจไปตรวจเจอปุ๊บเนี่ยมีความผิดซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อย ู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ยก
2: ็
1: คงจะมีข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ
2: ้
1: ารัฐบาลอาจจะสามารถที่จะออกกฎหมายในการนิรโทษกรรมใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเอามาคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เคยทำมาแล้วนะฮะเคยทำมาแล้วซึ่งตอนนั้นผมเห็นออกมาใหม่ๆผมก็ขำจะมีใครเอามาคืนจริงวะปรากฏมีจริงๆฮะ
2: ครับ
1: มีแล้วก็นอกจากมีมาคืนเจ้าหน้าที่ยังมีบางส่วนไม่คืนเจ้าหน้าที่แต่ว่าเอามากองเอาไว้ตรงป่าหญ้าข้างทางลงข่าวในสมัยนั้นก็
2: ม
1: ีนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะจัดการกับปืนไม่ถูกกฎหมายนะครับนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะครับทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายก็จะต้องมีการจัดระเบียบกันอย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็เรื่องดราม่าท่านนายกใช่ไหมเรื่องดราม่าท่านนายกที่ไปบอกว่าอ้าวมีปืนอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วไปยิงโจรตายเนี่ยอาจจะมีความผิดได้นะ
2: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วในทางกฎหมายก็จริงอยู่ครึ่งนึงนะฮะค
2: ือ
1: ถ้าทำเกินกว่าเหตุถ้าทำเกินกว่าเหตุก็ศาลก็จะลงโทษ
2: ครับ
1: นะถ้าทำเกินกว่าเหตุนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะที่ทางตำรวจนะฮะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะครับในคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตย้ำครับว่าเมื่อมีการเสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนเนี่ยตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่อันนี้จริงฮะไปสืบสวนสอบสวนก่อนเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68มาตรา68คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะฮะการป้องกันสิทธิตนเองหรือผู้อื่นที่เกิดพยันตรายที่ใกล้จะถึงและกระทำพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่พยันตรายสิ้นสุดแล้วยังใช้กำลังหรืออาวุธต้องพิจารณาตามข้อที่จริงเป็นรายกรณีซึ่งตำรวจจะตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุพยันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่และตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางลำดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำครับว่าคำกล่าวของนายกไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะฮะ
2: ครับ
1: นายกไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวแต่เป็นการใช้กำลังต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพร้อมกำชับมาตรการห้ามพกอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือความจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับ
2: ครับก็ต้องดูกันว่าระดับการป้องกันตัวมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมหรือไม
1: ่คือต้องดูพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับ68เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญานี่คือสมควรแก่เหตุพยันตรายที่ใกล้จะมาถึงยกตัวอย่างเช่น
2: ค
1: ุณอยู่ในบ้านคนเดียวไม่เพียงแต่อาวุธปืนนะครับอาวุธมีดและอะไรต่าง
2: ๆ
1: ฎีกาเมื่อปีก่อนหลายปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในบ้านคนเดียวอยู่ชั้น2ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ข้างล่างเดินลงมาปุ๊บปรากฏเจอชายชะกันอยู่ข้างล่างต
2: ั
1: วเองก็มีมีดปลายแหลมเพราะว
2: ่
1: าก็กลัวว่าจะมีโจรมีขโมยผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาผู้หญิงใช้มีดแทงสวนเข้าไปชายคนนั้นตายนะฮะศาลตัดสินฮะศาลฎีกาบอกว่านี่คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นพยันตรายที่ใกล้ที่จะมาถึงนะครับอีกฎีกานึงฮะเจ้าของบ้านผู้ชายมีปืน
2: ม
1: ีปืนแล้วปรากฏว่าลงไปปุ๊บเจอขโมยอยู่ข้างล่าง
2: ครับ
1: ยิงโจรคนนั้นที่บ้านหน
2: ึ่
1: งนัดเปี้ยงโจรล้มลงนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปตามกล้องวงจรปิดนะฮะยิงไปอีก2นัดโจรตายศาลตัดสินบอกคุณยิงนัดแรกเนี่ยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลยกเว้นความผิดแต่นัดที่2นัดที่3เนี่ยพยันตรายมันจบลงไปแล้วคุณไปยิงซ้ำ
2: ครับ
1: นั่นนะฮะมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาย
2: เกินกว่าเหตุ
1: เกินกว่าเหตุ
2: คือ
1: กฎหมายเนี่ยเขามองว่าพยันตรายที่ใกล้จะมาถึงและตอบโต้สมควรแก่เหตุหรือไม่อันนี้เป็นไปตาม68แต่ถ้าเกินกว่าเหตุจะไปอยู่มาตรา69คือศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับอีกอันนึง
2: ครับ
1: อ
2: ัน
1: นี้คลาสสิกป
2: ี
1: 2518
2: ครับ
1: เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: มีชายคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในมุ้งนอนอยู่ในมุ้งแล้วปรากฏว่าดึกๆมีคนเปิดมุ้งเข้ามาเอามือมาลูบขา
2: ครับ
1: ตกใจเอาปืนยิง
2: เอ้า
1: ตกใจเอาปืนยิงนึกว่าขโมย
2: ครับ
1: พอเปิดไฟมาปุ๊บเป็นลูกเขยผิดไหม
2: ก็
1: คือเรามองไปปุ๊บเนี่ย
2: อาจจะ
1: โหฆ่าคนตายนี
2: ่
1: แล้วเขาก็ไม่ใช่โจรด้วยน
2: ี่
1: แต่ไม่ได้เจตนาก ฎหมายสันนิษฐานเมื่อปี2518ตามมาตรา62บอกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
2: ค
1: ิดว่ามีภัยนั้นจริงศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าถ้าไม่ใช่ประมาทนะครับ
2: ครับ
1: ศาลยกเว้นความผิดให
2: ้
1: ประกอบกับดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแม้จะไม่ใช่โจรจริง
2: ๆ
1: 62ประกอบ68ศาลยกเว้นความผิดให้ครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือข้อกฎหมายคือต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับอีกกรณีนึงขออภัยสุดท้ายแล
2: ้
1: วอันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องระวังมากนะครับ
2: ครับ
1: มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอยู่ในกลางทุ่งนาแล้วปรากฏว่าโจรขโมยชุกชุ
2: ม
1: เจ้าของบ้านรู้สึกว่าขโมยขึ้นทุกวันเลย
2: ครับ
1: ขโมยวัวขโมยวาควายตลอด
2: ครับ
1: ใช้สายไฟฟ้านะครับสายไฟเนี่ยนะครับเปลือยเหลือแต่ลวดทองแดงล้อมบ้านไว
2: ้ครับ
1: คิดว่าถ้าเกิดโจรขโมยมาปุ๊บจะโดนสายไฟนี่แหละ
2: ช็อต
1: แล้วปรากฏว่ามีจริงๆโจรมาปุ๊บโจรโดนไฟช็อตตาย
2: ครับ
1: แล้วศาลว่ายังไงศาลบอกนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
2: ครับ
1: เพราะตัวท่านเนี่ยเจ้าของบ้านย่อมรู้อยู่แล้วว่านี่ถ้าเอามาวางไว้รอบบ้านคนจะต้องมาสะดุดและตายเสียชีวิตนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
2: ครับ
1: นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือการที่จะป้องกันตัวเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยต้องพอสมควรแก่เหตุและจะต้องมีเหตุในการที่จะทำด้วยคือพยานอันตรายต้องใกล้จะถึงตัวและไม่สามารถที่จะใช้วิธีอื่นวิธีใดได้นะครับเจ้าของบ้านตามหลักแล้วนะฮะ
2: ไม
1: ่จำเป็นที่จะต้องหนีโจรหนีขโมยอยู่ในเคหสถานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปัดป้องอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาถึงตัวได
2: ้
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสมควรแก่เหตุนี่คือตามหลักของประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ครับ
2: ครับส่วนท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าของบ้านก็ยังมีสิทธิ์อยู่ที่จะป้องกันตัวแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับ
1: ภรรยาท่านนายกก็มีหนึ่งกระบอกนะฮะตามบัญชีทรัพย์สินนะฮะ
2: ถูกกฎหมายนะคร
1: ับ ไปถามนายกเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: นายกบอกว่ายังไงรู้ไหมโอ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องระวังตัวละสิ
2: ก็เป็นพูดคำๆไปนะ
1: ครับ
2: นะครับไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่กับการใช้อาวุธปืนอยู่นะครับกับใบอนุญาตนะใบป.3หลายคนก็มีกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้
1: ป.3เนี่ยคือจะออกให้เวลาคุณจะไปซื้ออาวุธปืน
2: ครับ
1: คือก่อนที่คุณจะไปซื้ออาวุธปืนเนี่ยนะคุณจะต้องยื่นเอกสารไปยังนายทะเบียนก่อนเขาเรียกว่าป.1กรอกแบบฟอร์มปุ๊บเนี่ยนายทะเบียนเขาก็จะดูว่าคุณมีคุณสมบัติตามนั้นไหมบรรลุนิติภาวะไม่มีประวัติอาชญากรรมพฤติกรรมไม่เป็นที่ต้องสงสัย
2: ครับ
1: ตรงนั้นนะพอได้ตามนั้นปุ๊บเขาถึงจะออกใบป.3ให้คุณไปซื้อปืนที่ร้าน
2: ครับ
1: นี่คือตั้งต้นเลยฮะอันนี้เขาก็จะพูดถึงใบป.3
2: เป็นเหมือนใบที่รองรับว่าคุณเนี่ยมีการไปลงทะเบียนยื่นที่ฝั่งมหาดไทยแล้วเพ
1: ื่อ
2: ที่ไปกับที่ร้าน
1: คือจะไปซื้อปืนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได
2: ้
1: พี่ครับผมขอซื้อปืนไม่ได้เหมือนซื้อเหล้าซื้อบุหรี
2: ่
1: คุณต้องมีใบป.3ที่ไปขออนุญาตจากทางด้านของนายทะเบียนเสียก่
2: อ
1: นนะครับเขาอนุญาตให้คุณซื้อคุณถึงจะเอาใบเนี่ยไปซื้อที่ร้านได
2: ้ครับซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนของทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งนายอำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับให้ตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบก็คือมีการระงับแบบป.3ชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันหลังจากนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะครับกำชับให้นายทะเบียนท้องถิ่นทุกที่ดำเนินการมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมทั้งกระบวนการการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและก็การปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยนะครับสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะครับให้ระงับอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการพูดคุยหรือว่าการลงมติจากทางคณะรัฐมนตรีอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังคงค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีการใช้อาวุธปืนแบบป.4ด้วยนะครับ30วันหลังจากนี้จะต้องไปทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะครับนับตั้งแต่วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติออกมานะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมี ความคืบหน้ายังไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับจะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายปืนรวมถึงเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งครับหากพบว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะมีการดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเรียกภาษีควบคู่ไปด้วยนะครับการเสียภาษีต่างๆไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวนะครับจะมีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนคือมีมาตั้งแต่ปี2490แล้วนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนใน60วันหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมถึงการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4 ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันด้วยนะครับอันนี้คือการรายงานการยืนยันเป็นการข้อสั่งการด่วนนะครับจากทางอธิบดีกรมการปกครองครับ
1: ครับไปซื้อปืนเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปซื้อแถววังบูรพานะฮะ
2: ครับ
1: ร้านเพื่อนผมเนี่ยอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยพอฟังปุ๊บนะผลกระทบเนี่ยนะเกิดกับร้านขายอาวุธปืน
2: ครับ
1: กล่าวคือถ้าระงับใบป.3 ปุ๊บเนี่ยซื้อกันไม่ได้แล้วนะครับ
2: ครับ
1: นับตั้งแต่ถ้าออกมาจริงๆเนี่ยกฎหมายออกมาจริงๆบอกเฮ้ยระงับแบบป.3 เป็นการชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยนานแค่ไหนคือหมายความว่าถ้าระงับป.3 ปุ๊บเนี่ยซื้อปืนกันไม่ได
2: ้ครับจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอย่างอื่น
1: นั่นสิอันนี้ร้านปืนเดือดร้อน
2: ครับ
1: รัฐบาลทำได้ไม่นานจะต้องมีการแก้กฎหมายโดยเร็ว
2: เป็นวาระเร่งด่วน
1: คือถ้าไปแช่แข็งใบป.3 ปุ๊บเนี่ยใครไปซื้อปืนก็ซื้อไม่ได้
2: ครับ
1: นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อปืนต้องไปยื่นเอกสารป.1 เนี่ยกับนายทะเบียนนายทะเบียนออกป.3 ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเอาใบป.3 เนี่ยไปซื้อกับร้านค้า
2: ครับ
1: แล้วร้านค้าให้ปืนอะไรเรามาเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเอาปืนอันนั้นแหละแล้วก็ใบป.3 เนี่ยไปให้นายทะเบียนให้เขาออกใบป.4 ในการที่จะให้ครอบครองอาวุธปืนได
2: ้
1: นะฮะหลักการมันเป็นแบบนี้แต่ว่าพอไปตัดตอนตั้งแต่ป.3 ปุ๊บเนี่ยร้านขายปืน
2: ขายไม่ได้
1: เขาก็โวยอ่ะเขาก็โวยอ่ะเพราะเขาเสียภาษีเขาอะไรกันหมดนะ
2: ครับ
1: ร
2: ายได้ก็หายไปเยอะ
1: รายเจ๊งเลย
2: เพราะมันอย่างบอก
1: คือคุณขายอาวุธปืนอ่ะแล้วไม่มีคนมาซื้ออ่ะเจ๊งไหมล่ะ
2: ต่อให้เร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันก็ต้องมีอะไรมาเรียกว่าคือรายได้มันไม่มีอ่ะ
1: ใช่แต่แนวทางรัฐบาลเมื่อกี้ออกมาปุ๊บเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจะมีการจัดเก็บภาษีใครที่ครอบครองอาวุธปืน
2: ครับ
1: คือคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยนอกจากป้องกันตัวก็มีสะสมนะฮะ
2: อ
1: ะไรที่มีเกินกว่า2ชิ้น
2: ครับ
1: แสดงว่าคุณสะส
2: ม
1: ถูกป่ะ
2: ครับ
1: มีมากกว่า1ชิ้นเนี่ยสะสมแล้วถูกไหมที่มันเกินความจำเป็นคนอะไรจะมีปืน 2-3 กระบอกอ่ะ
2: ครับ
1: ถูกไหมนั่นคือสะสมก็อาจจะมีการตรวจสอบแล้วก็เรียกเก็บภาษีอันนี้เป็นแนวทางที่ดีคนจะได้มีปืนน้อยลง
2: ใช่
1: แต่แนวทางเนี้ยแต่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่นายกมองแบบนี้ก็คือจะหยุดเอาไว้ก่อนไม่ให้มีปืนใหม่ขึ้นมา
2: ครับ
1: แล้วปืนเก่าก็จะต้องมีการชำระล้างแล้วก็คุมเข้มให้มันเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือแผนในระยะสั้น
2: ครับ
1: ที่จะต้องจัดระเบียบคืองดของใหม่แล้วก็จัดการของเก่าซะก่อน
2: ครับ
1: นะฮะภายในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่งั้นร้านปืนเดือดร้อนนะฮะถ้าเป็นอเมริกานี่เขาประท้วงกันตายเลยนะครับ
2: ครับ
1: อเมริกาเนี่ยไม่เหมือนประเทศเรานะฮะ
2: ครับ
1: ประเทศเขาเนี่ยสร้างประเทศด้วยปืนผ่าหน้าไม
2: ้
1: ทุกบ้านเนี่ยมีปืน
2: ครับ
1: ทุกบ้านมีปืน
2: แบบถูกกฎหมายก็ด้วย
1: ถูกกฎหมาย
2: ครับ
1: แบบถูกกฎหมายผมบอกเลยอเมริกาเกือบทุกบ้านเนี่ยมีปืนและมีปืนที่ถูกกฎหมาย
2: ครับ
1: แล้วหลักการเขาไม่เหมือนของเรานะครับหลักการของเขายิงก่อนถามที่หลังมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กเดินเข้าบ้านปุ๊บเขายิงเลยนะครับ
2: ครับ
1: ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกามีเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืน
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะคือคุณจะเห็นว่าเฮ้ยเขากลัวมากนะเวลาเขาจะเดินเข้าไปดูบซุ่มสี่ซุ่มห้าในบ้านใครเขาอะ
2: ครับ
1: บ้านเขาก็จะไม่มีรั้วรอบขอบชิด
2: เพราะ
1: นี่แหละน
2: ี่
1: แหละส่วนหนึ่ง
2: ทุกบ้าน
1: แล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสร้างประเทศเนี่ยไม่ได้สร้างประเทศเขาสร้างประเทศจากปืนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ
2: ครับ
1: คือเขาเป็นอังกฤษที่ย้ายถิ่นฐานมาแล้วทวีปอเมริกาณวันนั้นเนี่ยมีชนพื้นเมืองหรือดินแดงเนี่ยอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะอยู่แล้วแล้วก็อังกฤษคนอเมริกาเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็นั่นแหละสังหารด้วยอาวุธสังหารด้วยอาวุธเคยดูไหมหนังคาวบอยอ่ะหนังคาวบอยพกปืนกันหมดน
2: ั่
1: นแหละสหรัฐอเมริกานะฮะมันแตกต่างจากประเทศไทยของเราดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยตอนนี้ต้องไปดูว่าถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ย ต้องแก้อะไรเพราะว่าผมดูแล้วคุณสมบัติคนที่ครอบครองอาวุธปืนตามประมวลกฎตามพรบอาวุธปืนแล้วก็กฎของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันก็ดีเรียบร้อยนะฮะ
2: ครับ
1: บรรลุนิติภาวะมีคุณสมบัติก็คือไม่มีประวัติอาชญากรรมและอะไรอื่น
2: ๆแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่มในเรื่องของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: อ๋อนี่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาคุณไปซื้ออาวุธปืนคุณไปซื้ออาวุธปืนปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ให้ปืนคุณไปเลยนะเขาให้คุณเอาปืนเนี่ยไปยิงอยู่หลังร้านก่อน
2: ครับ
1: ยิงกระป๋องยิงถัง
2: ครับ
1: เพื่อที่จะดูดีเฟกต์หรือว่าดูเขาจะถ่ายรูปตัวเข็มแทงชนวนหรือว่าอาวุธปืนของคุณว่าคุณยิงใส่ถังปุ๊บเนี่ยมันจะมีตำหนิอะไร
2: ครับ
1: เหมือนเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นลายนิ้วมือของอาวุธปืนชนิดนั้นและสามารถระบุตัวตนได้ว่าถ้าปืนเนี่ยที่มันมีลักษณะนี้แล้วก็มีขีดเขาเรียกว่าแนวกระสุนแบบนี้เนี่ยจะเป็นปืนตัวนี้แล้วก็ใครเป็นผู้ครอบครอง
2: ครับ
1: คือประเทศเขาเนี่ยมีอิสระเสรีในการครอบครองอาวุธปืนแต่เขาก็คุมเข้ม
2: ครับ
1: ตั้งแต่อาวุธปืนเนี่ยจ่อจากร้านกล่าวคือถ้าเกิดเจอกระสุนแบบนี้หน้าตาแบบนี้รู้ทันทีว่าใครคือเจ้าของ
2: ครับ
1: แล้วก็ลงโทษสถานหนักนะฮะอันนี้คือสหรัฐอเมริกาแต่ของไทยเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่มี
2: ตอนนี้ก็ระงับใบป.3ชั่วคราวแต่ว่าเสี่ยง
1: ชั่วคราว
2: เสี่ยงเรื่องปืนเถื่อนไหมคุณสมพล
1: ปืนเถื่อนเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้ว
2: ปืนเถื่อนไม่มีขายแบบเนี้ย
1: ปืนเถื่อนเนี่ยมันก็คืออยู่นอกกฎหมายอ่ะ
2: นะอาจจะมี
1: ต้องดูว่าจะมี
2: เรื่อง ด่วนสักทำไหม
1: เพราะคนก็กังวลว่าเฮ้ยปืนมีทะเบียนเนี่ยก็จัดระเบียบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วปืนเถื่อนเนี่ยจะทำยังไงจัดการยากปืนเถื่อนจัดการยาก
2: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการเร่งด่วนยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่รัฐบาลเนี่ยมีการถูกวิจารณ์ออกมานะครับกรณีการคุมมาตรการคุมปืนนะครับตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับร่างสำหรับร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับวัตถุระเบิดต่างๆตรงนี้ก็จะมีการพูดถึงแล้วก็เข้าสู่สภาในการแก้ไขเรื่องราวเหล่าต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณสุภชัยใจสมุทรครับส.ส.บัญชีรายชื่อประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยมีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับพูดถึงกรณีดังกล่าวนี่แหละว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็มีการเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนฉบับที่พ.ศ.นะครับเพื่อเป็นการเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขและก็ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการร่างกฎหมายกำหนดไว้ถึง24ข้อด้วยกันนะครับในการแก้ไขพ.ร.บ.อาวุธปืนตรงนี้นะครับคือจะมีการแก้ไขในปี2490ก็คือโอ้โหก่อนที่คุณจะเกิดก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะ
1: ครับ
2: นะครับต้องมาอัปเดตกันตรงนี้จะมีการนำมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอยู่ประมาณ24ข้อนะครับการบังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ยมีการทำมานานแล้วนะครับกฎหมายพรบอาวุธปืน2490เนี่ยนะครับมีการทำมาไว้นานนะครับไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตราก็มีความไม่เหมาะสมนะครับตามยุคตามสมัยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการส่งผลในเรื่องของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ตลอดทำให้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องนะครับ

0: จริงนายกมอบท่านรองปกรณ
1: ์ครับ
0: มอบท่านรองปกรณ
1: ์รองนายกปกร
0: ณ์นายรองนายกปกรณ์ก็คืออดีตเลขากฤษฎีกาแหละก็ให้ไปร่างกฎหมายตรงนี้นะฮะคือที่คุณณัฐพงษ์พูดบอกว่าเฮ้ยพ.ศ.2490เนี่ยบังคับใช้มานานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกฎหมายทุกฉบับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีพ.ศ.อยู่ต่อท้าย
1: ครับ
0: คือพ.ศ.เนี่ยมันคือการกำเนิดของกฎหมายฉบับนั้นแต่ว่าการแก้ไขก็จะมีเป็นระยะเช่นกฎหมายอาญาณวันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญา
1: ครับ
0: นะครับกำเนิดพุทธศักราช2499แต่ว่ามันมีการแก้ไขระหว่างนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีการแก้ไขเป็นระยะเหมือนพรบอาวุธปืน2490เนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแช่แข็งแล้วไม่เคยแก้เลยแก้กันมาเรื่อย
1: ๆ
0: วิธีดูว่าแก้ยังไงคุณก็เปิดดูประมวลกฎหมายแล้วก็จะมี
1: เพิ่มเติม
0: ด้านล่างอยู่ด้านล่างสุดเลยจะมีตัวเล็กๆแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเท่าไหร่นั่นแหละก็คือกฎหมายที่มีการแก้ไขนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเฮ้ยบางทีกฎหมายเนี่ยมันเก่านะ
1: ฮ
0: ะแต่กฎหมายเก่าเนี่ยมันมีการแก้ไขเป็นระยะนะ
1: คร
0: ับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาหรือพรบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีการแก้ไขกันเป็นระยะนะฮะอ่ะมาดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างนะฮะเสียงโอ้ทัวลงทัวลงท่านนายกนะฮะจนโฆษกต้องออกมาแถลงนะฮะทางด้านของรัฐบาลนะฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะฮะก็ออกมาบอกครับว่าเรื่องของกระแสวิจารณ
1: ์ครับ
0: ปมมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับเรื่องของการครอบครองอะไรต่างๆนะฮะก็บอกว่าเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมีข้อเสนอให้ตรวจสุขภาพกายสุขภาพใจหรือคือสุขภาพจิตนั่นแหละให้กับผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยเอามาคัดกรองใหม
1: ่ครับ
0: เรียกมาตรวจจิตกันทั้งหมดนะก็เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่ต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบเพราะความพร้อมของหน่วยงานด้วยนะครับรัฐบาลพร้อมรับฟังแล้วก็จัดการตั้งแต่ต้นทางนะครับในการจัดการใบอนุญาตนะครับส่วนข้อกังวลเนี่ยแหละที่ประชาชนบอกว่าจะไม่สามารถใช้วุฒิปืนป้องกันตนเองได้แม้อยู่ในบ้านตัวเองย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลไม่ได้ลบล้างกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันมันคือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ยังคงมีผลอยู่นะครับ โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและความสมควรแก่เหตุเป็นรายกรณีไปนะฮะยังไม่มีกฎหมายใหม่ที่กำหนดห้ามป้องกันตัวเช่นนั้นแต่การอ้างว่ามีปืนไว้ป้องกันตัวต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลในการพกปืนในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะไม่รู้ว่าคนที่ถือปืนเพื่อป้องกันตัวข่มขู่หรือเตรียมที่จะก่อเหตุนะครับส่วนเป้าหมายรัฐบาลไม่ได้จะทำให้คนดีกลัวกฎหมายแต่ต้องการให้ทุกคนตระหนักว่าการมีปืนเนี่ยมีพร้อมกับข้อจำกัดและความรับผิดชอบที่สูงมากปืนไม่ควรเป็นสิ่งที่พกติดตัวในชีวิตประจำวันหรือหยิบออกมาแสดงเพื่อข่มขู่กันได้ง่ายๆดังนั้นรัฐบาลจะคุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการครอบครองการพกพาการใช้งานการค้าแล้วก็เครื่องกระสุนและปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อการเอาชนะข้อถกเถียงทางการเมืองแต่ทำให้ปืนออกจากชีวิตประจำวันของประชาชนได้มากที่สุดเพื่อให้สังคมปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เรื่องปืน
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีสุชาตินะครับไปดูในเรื่องของการแจงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยมีการเผยออกมาว่าอาวุธปืนที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยสะสมอยู่เนี่ย12 กระบอกเยอะมากนะครับถ้า
0: เปรียบยังน้อยกว่าคุณชาดาไทเศรษ
1: ฐ์
0: คุณชาดา23 กระบอก
1: ครับ
0: เกือบครึ่งนะฮะ
1: อันนี้คือเขาสะสม
0: ฮะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับก็มีการไปถามมวยนักข่าวไปถาม
0: อันนี้ผมตามเองนะ23 กระบอกผมมีข้อมูลอยู
1: ่นักข่าวไปถามคุณสุชาตินะครับว่าเป็นยังไงพอมีการออกเรียกว่าท่านนายกมีการขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ออกมานะครับคุณสุชาติบอกว่าพร้อมรับนโยบายท่านนายกนะครับภาพเรื่องการห้ามพกปืนรับว่าจริงๆเนี่ยมีหลายกระบอกอย่างที่มีการยื่นปปช.ไปนะครับแต่ว่าเป็นของสะสมและก็ของที่ทางคุณสุชาติเนี่ยเล่นกีฬามาก่อนที่จะมาเป็นท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับตรงนี้ก็ไม่กังวลนะนะครับว่าจะยังไงก็ต้องเด้งรับในส่วนของนโยบายที่มีการพูดออกมาจากทางท่านนายกนะครับแล้วก็ต่อให้มีการลงพื้นที่ใดก็แล้วแต่มีการโดนทำร้ายอะไรที่เกิดขึ้นคุณสุชาติบอกว่าถือว่าเป็นโชคร้ายของเราน ะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
0: นะฮะสังเกตไหมครับ
1: ครับ
0: ส.ส.นี่มีปืนเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: คุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ย
1: ครับ
0: 40 กระบอกนะฮะสะสมปืน
1: ครับ
0: เป็นคุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ย40 กระบอกนะฮะจากข้อมูลบัญชีทรัพย์สินนะคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลพ่อคุณสุดาวันนะ
1: ครับ
0: 26 กระบอกจากข้อมูล
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือสะสมเนี่ยมันไม่ผิดหรอก
1: ครับ

0: ผสมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีแล้วก็คืออย่าไปพกพาเพราะว่าเหตุสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นคุณฉลองเรี่ยวแรงนะถ้าคุณฉลองเรี่ยวแรงไม่มีปืนปุ๊บเนี่ยพลต
1: ร
0: ีธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: ปืนเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาอารมณ์ร้อนหรือมีโทสะปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: โอไปหยิบไปใช้ได้เนี่ยแล้วพกพาออกไปข้างนอกเนี่ยตำรวจไม่ตรวจไม่จับเนี่ย
1: ครับ
0: มันเอาชีวิตคนอื่นได้ไงฮะ
1: อ
0: ันนี้มันคือประเด็นสำคัญในสังคม
1: ครับ
0: นะที่ถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีปืนเนี่ยบางทีมันอาจจะแค่ทำร้ายร่างกายกัน
1: ครับ
0: ทำร้ายร่างกายกันไม่ถูกอกถูกใจก็เต็มที่ก็ทำร้ายร่างกายแต่ถ้าเกิดมีปืนปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
1: ้ครับ
0: ถึงขั้นไปยิงคนเนี่ยเสียชีวิตทะเลาะกันในบ้านอย่างเงี้ยผัวเมียเนี่ย
1: ครับ
0: โกรธยิงเสียชีวิต
1: แล้วมันรู้สึกทีหลังนี้ไม่ได
0: ้หรือภรรยาสามีไปมีชู้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอาปืนไปยิงเขาอย่างเงี้ยนั่นคือคนมีปืนไง
1: ครับ
0: เวลามีโทสะมีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเตลิด
1: ครับ
0: เอาไปเอาชีวิตคนอื่นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นป.3 อ่ะ
1: ครับ
0: ระงับไว้ก่อนไหมคนมีปืนกันเยอะแล้วนะนี่
1: คือ
0: การคุมเข้มอาวุธปืนเดี๋ยวติดตามดู
1: ครับ
0: ว่าแนวทางต่างๆนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะพอร้านปืนเขาก็รอเหมือนกัน
1: ครับ
0: รอเหมือนกันถ้าเกิดไประงับป.3เนี่ยคนก็จะมาซื้อแล้วก็ทำยังไง
1: ครับ
0: ต
1: ้องดูแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าฉันออกค้อน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: านผู้ฟังครับเมื่อวันที่21ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับรายละเอียดการประชุมนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านฉัตรวดีจินดาวงศ์รองอธิบดีกรมอาเซียนครับตอนนี้ท่านอยู่หลานแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดการประชุมยังไงบ้างครับ
1: ค่ะอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะเป็นการประชุมประจำปีนะคะแบ่งคร่าวๆจริงๆแล้วแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก
0: ็ค
1: ือส่วนแรกก็คือส่วนที่อาเซียนคุยกันเองนะคะ11ประเทศซึ่งครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็น11ประเทศของการประชุมต่างประเทศและมีต่างประเทศอาเซียนเพราะว่าติมอร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเป็นผู้สังเกตการนะคะแล้วเราเพิ่งรับติมอร์เป็น full member นะคะเป็นสมาชิกเต็มตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมมีต่างประเทศนะคะที่มี11ประเทศนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่อาเซียนเนี่ยเจอกับประเทศนอกอาเซียนนะคะเราจะเรียกว่าคู่เจรจานะคะจนอันนี้จะเป็นอาเซียนเจอกับคู่เจรจาทั้งหมดเนี่ย11คู่เจรจานะคะก็เช่นได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลีย EU แคนาดานิวซีแลนด์รัสเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเวทีที่มันกว้างเข้าไปอีกนะคะเรียกว่าอาเซียน Regional Forum นะคะที่มีทั้งหมด27ประเทศนะคะมันก็คือจะเป็นขยายวงออกไปเรื่อยๆนะคะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่อาเซียนเท่านั้นอาเซียนกับคู่เจรจานะคะอาเซียนกับคู่เจรจาและอื่นๆอีกนะคะซึ่งการหารือเนี่ยก็จะไม่ได้มีการคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะเพราะว่าเวทีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นการหารือที่มันครอบคลุมหลายมิตินะคะตั้งแต่เรื่องสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนนะคะความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะรวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการต่อต้านอาจจะต้องข้ามชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นกลไกที่เป็นศูนย์รวมของเรื่องต่างๆนะคะคล้ายๆกับของผู้นำอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมกลไกระดับสูงที่สำคัญอันหนึ่งนะคะที่คุยกันเรื่องต่างๆครอบคลุมค่ะ
0: ครับการหารือกันละครับมีประเด็นอะไรเป็นหลักแล้วก็มีผลลัพธ์สำคัญด้านใดบ้างฮะในการประชุมในครั้งนี้ฮะ
1: ค่ะขออนุญาตแบ่งกลุ่มการหารือออกมาเป็นสักสี่เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็แน่นอนนะคะเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะก็ทุกคนก็เห็นพ้องกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นนะโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเรื่องความมั่นคงการค้าการเดินเรือนะคะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานซึ่งทุกประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เน้นความสำคัญนะคะของการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะการตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรวมไปถึงมีการเน้นย้ำอย่างมากก็คือการรักษาเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินมิติแรกนะคะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองความมั่นคงนะคะเรื่องที่สองที่มีการหารือกันในกลุ่มอาเซียนค่อนข้างมากแล้วก็กับคู่เจรจาเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า economic resilience นะคะซึ่งมันรวมไปตั้งแต่เรื่องพลังงานอาหารห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างมากทั้งกับอาเซียนเองแล้วก็กับคู่เจรจานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่ามันต้องมีการเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงนะคะมีการ diversify แหล่งที่มาต่างๆมากขึ้นซึ่งมันจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะต่อไปในอนาคตนะคะอันที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆนะคะที่อาเซียนประสงค์จะผลักดันกับคู่เจรจาอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะอาเซียนก็จะลงนามกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนนะคะซึ่งเป็นความตกลงฉบับแรกในโลกระดับภูมิภาคนะคะที่ทำเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องการค้าการลงทุนนะคะรวมไปถึงเรื่องการปรับปรามไก่พวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์แกมนะคะรวมไปถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนะคะการท่องเที่ยวนะคะการศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3นะคะที่เรามีการคุยกันนะคะเรื่องสุดท้ายที่ถือว่ามีความสำคัญใน

0: ทั้งนี้นะคะก็คือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะคะซึ่งเรื่องเมียนมาเนี่ยก็ยังคงเป็นวาระสำคัญของอาเซียนนะคะโดยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรายังเห็นว่าเมียนมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนแล้วอาเซียนเองก็ยังย้ำถึงความสำคัญของสันธรรมติ5ข้อหรือ5 point consensus นะคะที่จะเป็นกรอบหลักของอาเซียนในการแก้สถานการณ์แต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยก็คืออาเซียนยังมีการคุยกันว่าเราจะช่วยพม่าให้ช่วยเมียนมาให้มีความคืบหน้าในประเทศได้ยังไงรวมไปถึงกับการที่จะสร้างเงื่อนไขในการที่จะมีการให้อาเซียนกับเมียนมาเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะตามหลักการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านศิริศักดิ์ได้เสนอไว้นะคะก็คือ calibrated re-engagement นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังจะต้องมีการหารือกันต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือเราได้รับตุรกีนะคะเป็นผู้เจรจารายที่12นะคะแล้วก็มีรับเยอรมนีแล้วก็กาตานะคะเป็นสถานะที่เรียกว่า Structural Dialogue Partners หรือเป็นผู้เจรจาเฉพาะสาขานะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญหรือความน่าดึงดูดของอาเซียนนะคะต่อประเทศต่างๆในโลกนี้ค่ะ
1: ครับในการประชุมครั้งนี้ไทยได้มีการผลักดันหรือมีทีท่าที่จะผลักดันประเด็นใดเป็นพิเศษในการประชุมนี้บ้างครับ
0: ค่ะก็ประเด็นที่ไทยผลักดันเนี่ยนะคะในทุกกรอบการประชุมเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นตามก็เรียกว่าประเด็นหลักนะคะเราเรียกว่า 3R นะคะแนวทาง 3R นะคะR ที่1ก็คือ regionalism นะคะหรือภูมิภาคนิยมนะคะ R ที่2คือ resilience นะคะคือการสร้างความเข้มแข็งนะคะR ที่3ก็คือ relevance นะคะก็คือการที่อาเซียนจะยังคงความสำคัญของตัวเองอยู่ได้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือเราย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวกันในอาเซียนนะคะการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่ามกลางสภาวะปัจจุบันที่พหุภาคีเนี่ยนะคะมันถูกสั่นคลอนนะคะจากประเทศมหาอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องย้ำนะคะถึงการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้ร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆนะคะอันที่สอง resilience หรือความเข้มแข็งเนี่ยนะคะก็คือทำยังไงให้อาเซียนจะสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารพลังงานนะคะหรือความเขาเรียกว่าความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคะหรือห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงพวกภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะคะรวมไปทั้งเรื่องออนไลน์สแกมนะคะอันที่3คือ relevant นะคะทำยังไงที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยยังสามารถคงความสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์โลกได้อยู่นะคะยังเป็นผู้เล่นที่สำคัญนะคะรวมไปถึงทำยังไงให้กับอาเซียนเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์นะคะของประชาชนนะคะช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่แค่การออกเอกสารหรือแถลงการณ์แต่ต้องมีการนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในรายละเอียดแล้วเนี่ยไทยเนี่ยนะคะก็ได้เน้นย้ำนะคะเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหลอกลวงออนไลน์หรืออาชญากรรมไซเบอร์นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกประเทศเนี่ยนะคะต่างพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากนะคะแล้วเราเองเนี่ยในฐานะประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการเสนอให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับผู้เจรจารวมถึงผ่านกลไกต่างๆของอาเซียนนะคะเพื่อให้มีการร่วมกันสืบสวนนะคะแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็แก้ไขปัญหารวมทั้งป้องกันด้วยนะคะนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็พลังงานนะคะการใช้ความสัมพันธ์นะคะกับผู้เจรจาในการไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีนะคะให้กับประเทศไทยมากขึ้นค่ะ
1: ครับประเทศไทยหรือคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะต้องขออนุญาตเรียนก่อนเลยว่าการประชุมเนี่ยนะคะของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการหารือเยอะนะคะประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยคงอาจจะไม่ได้เป็นคล้ายๆกับว่าเห็นทันทีนะคะว่าแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกนได้ทันทีนะคะหรือจะสามารถมีพลังงานสะอาดได้ใช้ได้ทันทีแต่ว่าอันนี้มันเป็นการสร้างกรอบแล้วก็วางรากฐานความร่วมมือนะคะเพื่อไปสู่ผลประโยชน์ในระยะยาวนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะอย่างเช่นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติหรือเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะไอ้การที่เราเริ่มวางเครือข่ายเอาไว้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรือ

0: อย่างเรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือพลังงานเนี่ยนะคะในสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยนะคะราคาพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะคะการที่เรามีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรามีซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมีความเข้มแข็งที่จะตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็คือการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะก็เป็นการเสริมกับทางแท็กเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์นะคะในเรื่องของ FTA นะคะมันเป็นเรื่องของการให้การเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นทางการเมืองนะคะที่จะช่วยให้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าอาจจะไม่ได้เห็นว่าประชาชนนะได้ประโยชน์หรือได้เห็นอะไรที่มันเป็นจับต้องได้ภายในทันทีนะคะแต่การเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันหมายถึงการที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้เวทีระดับภูมิภาคนะคะเพื่อสร้างโอกาสนะคะรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวนะคะลดความเสี่ยงจากเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจพลังงานอาหารเทคโนโลยีแล้วก็การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศค่ะ
1: ครับนี่คือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านฉัตรวดีจินดาวงศ์รองอธิบดีกรมอาเซียนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่อาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนนทบุรีนะฮะก็มีผู้ประกอบการประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักฮะโอกาสนี้ท่านนายกก็ได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวง The Palace ด้วยนะฮะสร้างบรรยากาศเป็นกันเองประทับใจให้กับผู้ร่วมงานนะครับแผนคือนายกท่านนี้นะฮะคุณอนุทินเนี่ยมีความพิเศษมีความพิเศษในด้านดนตรีนะ
2: ครับ
1: เป่าแซกโซโฟนก็ได้ร้องเพลงก็เก่งนะฮะก็ถือว่าสร้างสีสันแหละสร้างสีสันให้กับงานนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้ก็ใช้สิทธไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะฮะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันฮะก็จัดงาน 8-16 สิงหาคมนี้นะครับ10โมงถึง3ทุ่มนะฮะที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีฮะ
2: ครับไปเที่ยวกันได้นะนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับรัฐบาลก็กำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับสำหรับพลังงานสะอาดนะครับการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดไปใช้รถยนต์ EV นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็เตรียมนำเม็ดเงินจากการกู้นะพรกเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเน
1: ี่
2: ยมาสนับสนุนในค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้บริการรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็รัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการจูงใจและก็ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นี่แหละนะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเตรียมนโยบายนำเงินกู้รอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้ในการขับเคลื่อนนะครับการสนับสนุนผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเน้นการสนับสนุนในกลุ่มของขนส่งสาธารณะอาทิเช่นรถยนต์ที่เป็นแท็กซี่หรือว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นที่จะมีนโยบายออกมาว่าจะเป็นอย่างไรในการลดภาระนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดนั่นเองนะครับแล้วก็รายละเอียดรวมถึงเงินอุดหนุนเบื้องต้นรอการพิจารณาก่อนนะครับสรุปชัดเจนเมื่อไหร่กระทรวงการคลังก็จะมีการออกมาแถลงก่อนที่จะมีการส่งเรื่องให้ทางกระทรวงคมนาคมและก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยดำเนินเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ
1: นะยานยนต์ไฟฟ้านี่เขาตั้งใจให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานรัฐเนาะ200,000 ล้านบาท
2: 200,000 ล้านบาทเนี่ยที่ตามข่าวนะครับจะสนับสนุนรถยนต์ที่เป็นแท็กซี่ก่อนนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อถ้าจะเอามาใช้ก็จะมีแรงจูงใจในการใช้เบื้องต้นไปก่อน
1: ดีๆเพราะว่าแท็กซี่เยอะนะแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะรถเมล์ก็เยอะเหมือนกัน
2: ใช่
1: นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะฮะอันนี้ก็ได้อานิสงส์กันไปนะฮะคือแท็กซี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
2: ครับ
1: เราเคยสนับสนุนให้เขามาใช้แก๊ส NGV กัน
2: ครับ
1: ติดแก๊ส

0: NGV แล้วก็จะติดราคาพิเศษเมื่อก่อนเขา LPG ใช่ไหม
1: ครับ
0: LPG กับ NGV ต่างกันที่ว่า LPG เนี่ยเติมเร็ว
1: คร
0: ับเดียวเสร็จแล้วแต่ NGV เนี่ยมันประหยัดกว่าราคาถูกกว่าแต่เติมนานและถังก็หนัก
1: ครับ
0: นี่คือคุณสมบัติของ NGV แล้วปั๊ม NGV สมัยก่อนเนี่ยก็มีน้อยนะฮะน้อยกว่า LPG ปัจจุบันก็มีน้อยกว่า LPG เราจะเห็นสภาพแท็กซี่เนี่ยไปต่อคิวกันเติมเนี่ยแถวหมอชิดแถวอรัชดาเนี่ยยาวเต็มไปหมดคิวอย่างกับรถไฟนะฮะอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการสนับสนุนรถสาธารณะเปลี่ยนผ่านให้ไปใช้พลังงานในรูปแบบแบบหนึ่งที่รัฐบาลต้องการส่วนถ้าจะไปใช้ EV ปุ๊บเนี่ยการเติม EV เนี่ยนะฮะนานนะครับรถ1คัน
1: ครับ
0: เต็มถังเนี่ย20นาที
1: ครับหน้าบ้านผมเนี่ยตรงแถวๆพระราม5มีปั๊มที่เป็นปั๊ม LPG
0: ครับ
1: สำหรับเติมรถแท็กซี่นะครับแล้วก็มีตอนเปิดตลอด24ชั่วโมง
0: เลย L หรือ N L หรอ
1: LPG แต่ว่าตอนเนี้ยคือเห็นครับพอผมได้มีโอกาสเข้าไปในปั๊มนะแท่นชาร์จรถไฟฟ้าประมาณ30
0: เตรียมแล้วใช่มั้ย
1: 30อันเลยค
0: ุ
1: ณ
0: โทนแสดงว่าเตรียมรองครับ
1: เครื่องเลยอ่ะ
0: โอ้โอ้โอ้โอ้
1: เยอะมาก
0: เยอะเยอะ
1: ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเติม
0: มันต้องมีโดยเฉพาะอ่ะอู่แท็กซี่ควรมีอ่ะผมบอกเลย
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นโอ้โหเติมทีเนี่ย มันไม่ทันกินเขาอ่ะ
1: ครับ
0: คุณเช่ารถไปใช่ไหมหกชั่วโมงกะนึงอ่ะกะนึงคุณเติม
1: ค
0: ุณไปเสียเวลาเติมหนึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะโอ้ยคุณเสียไปกี่บาทอ่ะ
1: โอ้โหเสียเวลาไปประมาณ
0: แต่จริงๆแท็กซี่ EV ตอนนี้มีแล้วนะ
1: ครับ
0: มี2ยี่ห้อ MG กับ Eon เคยนั่งแล้วทั้ง2อัน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าจะสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยต้องนอกจากแรงจูงใจแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราต้องพร้อมด้วยเราต้องพร้อมด้วยเพราะรถแท็กซี่ในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะ
1: ครับ
0: เยอะมากแล้วก็ในเอาเฉพาะในกรุงเทพนะปริมณฑลมอเตอร์ไซค์อีก
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ยิ่งเยอะ
1: ใช่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเนี่ยผมเห็นนะสมัยนี้จะมีการเปลี่ยนแบตตามแบบที่มีจุดบริการต่างๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแบตเนี่ยมันไม่รู้ว่าใช้นานเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องน
0: ี้ไม่แน่ใจแต่เรื่องดีแหละในการที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเพราะถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มเมื่อไหร่นะที่สำคัญเนี่ยมี200,000 ล้านละเป็นเงินเนี่ยการที่จะนำเงินกู้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ลดภาระและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดอย่าให้ตกกับประชาชนในการเป็นภาระในการที่จะโอ
1: ้
0: อยากจะน้ำมันแพง
1: ม
0: ันเป็นเรื่องของเธอไปใช้หารถไฟฟ้ามาใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทางรัฐบาลนั่นแหละสิ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนอีกอันนึงก็คือท่านชาร์จไม่อย่างนั้นมันไปออกันอยู่แถวนั้นอ่ะ
1: เพื่อนผมเนี่ยมีโอกาสไปต่างจังหวัดเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนั่งรถไฟฟ้าไปบางทีอ่ะไปเนี่ยเห็นแท่นว่างนะคร
0: ับ
1: เข้าไปเติมไม่ได้
0: ก็ทำไม
1: ต้องจองผ่านแอปก่อน
0: โอ้
1: นี่แหละคือเป็นปัญหาเพราะว่ายังมีปริมาณที่น้อยอยู
0: ่
1: แล้วเวลาเติมเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าน้ำมัน
0: ครับต้องดูนะต้องดู
1: ครับ
0: อ่ะมาดูข่าวอีกข่าวนึงนะฮะเมื่อวานตอนบ่ายแล้วเห็นมีข่าวออกมาในโลกออนไลน์ก่อนนะฮะว่าบอกว่ารองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชโดนสสตบ
1: ครับ
0: บ้องหูกลางงานศพข้อหาไม่ไปช่วยหาเสียง
1: ครับ
0: อันนี้ทางออนไลน์เขาว่าอย่างนั้นแน
1: ่
0: ทางออนไลน์เขาว่าอย่างนั้นไอ้คนก็สงสัยตกลงสสขอให้ตกลงสสคนนั้นเป็นใคร
1: ครับ
0: รองผู้กำกับคนนั้นคือใคร
1: ครับ
0: นะฮะโดนตบบ้องหูจริงไห
1: ม
0: นะฮะเจ้าตัวทั้งคนที่เป็นข่าวอ่ะถูกตบกับคนตบเนี่ยนะฮะสรุปแล้วเนี่ยข่าวก็ออกมาแล้วบอกว่าคนที่ตกเป็นข่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นมือตบเนี่ยก็คุณชัยชนะเดชเดโช
1: ครับ
0: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้
1: ครับ
0: นะฮะออกมาปฏิเสธบอกไม่เคยทำไม่จริง
1: ครับ
0: เรื่องเนี้ยส่วนรองผู้กำกับเนี่ยก็บอกว่าไม่จริง
1: ครับ
0: ไม่ได้ถูกตบไม่มีอะไรเลยนะก็เลยงงกันอยู่อ้าวแล้วตกลงมันมายังไง
1: ข่าวออกมายังไง
0: ข่าวออกมายังไง
1: ครับ
0: แล้วเรื่องไม่ได้เกิดเมื่อวานนะเรื่องเกิดก่อนนั้น
1: แล้วสมัยหาเสียงมันนานมาแล้วด้วย
0: แล้วมันนานมาแล้วด้วยตบคือจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้ถ้าจริงแล้วบอกว่าไม่จริงปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนมีคลิปอ่ะเดี๋ยวนี้อันตรายเนาะ
1: ใช่
0: มีคนมีคลิปหรือว่าก
1: ล้องวงจรปิด
0: หรือคนออกมา บอกข่าวเนี่ย

0: ทางออนไลน์แต่มันขัดกับความเป็นจริงเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ไม่ได้นะ
1: ค
0: ือสมัยนี้โกหกกันยาก
1: ครับ
0: บอกมีแล้วไม่มีเนี่ยไม่ได้
1: หลักฐานมันมี
0: หรือไม่มีแล้วไปบอกว่ามีเนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะคือเดี๋ยวนี้หลักฐานมันเยอะอ้าวแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาปฏิเสธทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: พลตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับนะฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะฮะก็ชี้แจงนะฮะเรื่องดังกล่าวบอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่พอไม่มีไม่ใช่ไม่รู้เรื่องไม่
1: ม
0: ียังไม่รับรายงานเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีประชาชนรายใดแจ้งมาประชาชนเขาก็แจ้งไม่ได้นะครับไม่ใช่ผู้เสียหายนะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดแต่จากการนี่ต้องถามว่าจากการสอบถามรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรงยืนยันชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงก็สรุปแล้วผู้กำกับไปถามรองผู้กำกับที่เป็นข่าวว่าถูกตบเนี่ยรองผู้กำกับยืนยันเลยบอกว่าไม่จริงครับ
1: ครับ
0: รู้จักคุ้นเคยกับสสชัยชนะเดชเดโชอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมานานหลายปีเป็นเครือญาติกันด้วยมีความสนิทสนมชิดเชื้อเคารพนับถือกันเสมือนพี่น้องนะฮะส่วนเรื่องนี้เราตกลงแล้วมันมาได้ยังไง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองไห
1: ม
0: คือผู้กำกับเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับจำเป็นที่จะต้องรับฟังข้อมูลจากเจ้าตัวตามข่าวที่ระบุเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ 2-3 วันก่อนได้สอบถามอย่างเจ้าตัวโดยตรงได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข่าวที่ออกไปไม่เป็นความจริงอันนี้ฟังของตำรวจ
1: นะ
0: ที่เป็นข่าวว่าถูกตบบอกว่าไม่จริงปฏิเสธไม่เป็นความจริงฮะส่วนเจ้าตัว
1: ผู้กำกับมาพูดเนาะเมื่อกี
0: ้ผู้กำกับมาพูดแทนแล้วรองผู้กำกับเพราะไปถามรองผู้กำกับแล้วนะก็ไม่เป็นก็ไม่มีอะไร
1: ครับส่วนคุณชัยชนะนะครับบอกว่าเรื่องกรณีตบบ้องหูเนี่ยไม่จริงแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับเป็นเรื่องที่มีการสื่อตีความไปเองนะครับแล้วก็ย้ำว่าในส่วนของรองผู้กำกับที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยสนิทกันเหมือนญาติเลยเกิดเป็นแทนโดนตลอดแทนเนี่ยคือชื่อเล่นของคุณชัยชนะเดชเดโชนะครับก็ทวงความเป็นธรรมของคนเขียนข่าวว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงนะครับคุณชัยชนะบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเขากับคุณท่านรองผู้กำกับคนนี้เนี่ยสนิทสนมกันปกติโทรคุยกันอยู่แล้วนะครับคุยกันเป็นปกติอยู่แล้วสนิทกันเหมือนญาติก็คุยกันอยู่แล้วถ้าสมมติยิ่งนักข่าวไปถามว่ากรณีว่าเขาเนี่ยมีข่าวออกมาด้วยกันเนี่ยมีการเคลียร์กันหรือยังบอกว่าไม่ต้องมาเคลียร์แต่ว่าคุยกันตลอดนะครับแล้วก็พูดคุยกันดีๆไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าสื่อเนี่ยเอาไปเขียนข่าวทำว่าทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหากันสุดท้ายเนี่ยมันอะไรกันแน่เกิดเป็นแทนเนี่ยผิดตลอดนะครับย้ำนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่อยู่ดีๆก็เป็นประเด็นขึ้นมาถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาเสียงช่วยกันเนี่ยมันก็โอ้โหการเลือกตั้งมันตั้งแต่ต้นปีนะ
0: ไม่ใช่ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใช่หร
1: อ
0: คุณย
1: ังอยู่สิมันก็ไม่ใช่อีกใช่ไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยวข้าราชการเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลาง
1: ยิ่งถ้าเป็นตำรวจนี่ก็ต้องไม่ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณจะไปช่วยหาเสียงได้ยังไงแต่
1: นะ
0: อ
1: ันนี้เป็นประเด็นที่
0: หรือจริงๆเขาทำกันอยู่
1: นี่ไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแต่ว่า
0: เขาบอกเขาไม่ได้ทำ
1: สื่อเนี่ยไปเขียนได้ยังไงจะรับผิดชอบอย่างนี้ยังไงกับเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นประเด็นที่ดราม่าชั่วข้ามคืน
0: ก็จบอะเพราะว่าทางคนที่เป็นข่าวทั้งสองฝ่ายบอกไม่จริงสนิทกันเหมือนญาติสนิทกัน
1: แต่ว่าอย่างคุณทรงพลบอกก็คือเป็นข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง
0: ต้องวางตัวเป็นกลางคุณจะไปช่วยหาเสียงไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ส่วนเรื่องของผลสอบท้องถิ่นนะฮะคุณประกรณ์ก็บอกว่าโอ้โหทุกขั้นตอนฮะชี้ช่องโหว่ทุกขั้นตอนนะฮะทุกขั้นตอนเลยก็คืออัตราการว่างเนี่ย 8,548 อัตราแต่บรรจุไป 15,520 อัตรา
1: ครับ
0: เกินกว่าที่มันว่างมันยังไงแล้วก็มีอะไรเยอะเลยสำเนาข้อมูลอะไรกันสอบบอกมีช่องโหว่เยอะมาก
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับที่ทางตรงนี้ประกอบมาดูแลนะในเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดย

0: สทนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
8: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทางด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัคไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี
9: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือ

0: พิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือครั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โอ้ไม่น่าเชื่อก็ใช้ได้เช่นกันค่ะอาจจะบอกว่า I was blown away by her story I was blown away by her story พอจะเดาได้ใช่ไหมคะความหมายก็คือว่าฟังเรื่องราวของหล่อนแล้วฉันรู้สึกว่าโอ้โหใจฉันลอยละลิ่วหายไปเลยก็คือฉันออกไปจากตัวฉันตรงนี้อะค่ะฉันถูกพัดพาฉันถูกนำพาไปยังเรื่องราวของหล่อนเพราะฉันประทับใจกับสิ่งที่เขาเล่ามากเลยนะคะพอจะนึกออกและอาจจะนำไปใช้ได้นะคะถ้าเราถูกพัดพาไปอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า I am blown away หรือถ้าเป็น past tense I was blown away นะคะก็คือประทับใจมากแล้วก็หลงความคิดเตลิดไปกับมันค่ะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการนะคะเชิญอีเมลค่ะ wwarart@wuu.ac.th โทรศัพท์ที่0756720018พบกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย for now Everyday English
1: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
4: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9:10 น.ถึง10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา9:00 น.ถึง10:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราค่ะผ่านทางสวทสุรธานีของเราวันนี้สวทรายการของเรานะคะสวทสุรธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรค่ะจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุรธานีค่ะผ่านทางสวทสุรธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจร่วมรายงานสภาพอากาศหรือว่าสถานที่ที่ท่านไปเดินทางไปหรือว่าที่อยู่เป็นยังไงกันบ้างเผื่อแลกเปลี่ยนให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่รับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อวันนี้เป็นวันหยุดราชการค่ะ12สิงหาคม2569ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็เมื่อวันนี้บรรยากาศทั่วทั้งประเทศก็มีการไปร่วมนะคะทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาตินั่นเองค่ะวันนี้13สิงหาคม2568วันนี้เป็นวันพระคุณผู้ฟังคะตรงกับแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะใครไปฟังเทศฟังธรรมเนาะเมื่อเช้านี้มุกก็ตักบาตรกับคุณแม่นะคะอนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยเนาะส่วนใครวันนี้ที่ทำงานอาจจะเป็นทำงานต่อหลังจากหยุดไปหรือว่าบางคนอาจจะลาอีก2วันเพื่อไปพักผ่อนแล้ว

ติดเสาร์อาทิตย์ใครไปที่ไหนก็เช็คในเรื่องของเส้นทางการเดินทางรวมถึงสภาพอากาศกันด้วยคุณผู้ฟังคะ13สิงหาคมค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญในเรื่องของการมีเป็น2วันด้วยกันคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันคนถนัดซ้ายสากลด้วยเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันหมาป่าโลกด้วยนะคะก็ได้มาห่วงคำนึงถึงในเรื่องของการอนุรักษ์หมาป่าด้วยค่ะรวมถึงตระหนักเรื่องของความถนัดซ้ายแล้วก็ขวาของคนหลายๆคนนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งหลายคนเองก็บอกว่าทำไมมีคนถนัดแบบซ้ายเยอะหรือว่าขวาเยอะเนาะโดยปกติเนี่ยขวาก็จะเยอะกว่าซ้ายใช่ไหมคะวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงในเรื่องนี้นะคะเห็นความสำคัญเนาะของคนที่ทำงานที่อาจจะถนัดด้านซ้ายนะคะซึ่งการที่บางคนถนัดมือซ้ายในขณะที่ประชากรโลกส่วนใหญ่กว่า 90% ถนัดมือขวาเนี่ยก็เกิดจากเรื่องของปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพันธุกรรมโครงสร้างการทำงานของสมองแล้วก็วิวัฒนาการของมนุษย์นั่นเองค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเนาะในมุมของคนที่ถนัดซ้ายด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ฟังคะมาค่ะติดตามข่าวสารภาพรวมเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศแล้วก็ในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดของเรานะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปติดตามเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศมาติดตามข่าวสารในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันกันดีกว่าว่าวันนี้เป็นอย่างไรเนาะเมื่อวานนี้จริงๆมุกมาจัดรายการใช่ไหมคะแล้วก็มีการคาดการณ์เนาะว่ากลางวันเนี่ยฝนอากาศจะร้อนแล้วก็ช่วงเย็นอาจจะมีฝนบ้างอยู่ที่ประมาณ 30% แต่เมื่อวานนี้ถือว่ามีฝนตก อยู่พอสมควรเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้อากาศจะเป็นยังไงกันบ้างมาติดตามจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจอดเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจบเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะและก็พะโต๊ะค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ค่ะถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจากชุมพรมาดูที่นครศรีธรรมราชค่ะนครวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอขนอมสิชนนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจากนครศรีธรรมราชมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนมากอยู่ที่บริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีบ้านตาขุนคีรัตนิคมพนมเทียนซาพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากสุราษฎร์ธานีปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะ
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรวันนี้ก็ขอให้

0: วิทยุอะไรล่ะ
1: Everyday English
2: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English Thank you for joining the program We will learn English together เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะดิฉันเองคงจะยินดีที่จะนำเสนอคำประเภทที่เรียกว่า phrasal verb นะคะ phrasal verb ที่แปลว่าคำกริยาวลีซึ่งจะประกอบด้วยตัวคำกริยากับคำบุพบทค่ะคำประเภทนี้ใช้กันเยอะมากในเจ้าของภาษาเองนะคะในกลุ่มเขาเพราะว่ามันสื่อสารความหมายได้แบบภาษาพูดแล้วก็เข้าใจความมันเหมือนกับเป็น everyday conversation นะเป็นการสนทนาในชีวิตประจำวันค่ะไม่ต้องใช้คำหรูหราเป็นทางการแต่คำเหล่านี้เป็นคำในภาษาพูดแล้วก็ทำให้สีสันของภาษามันก็มีรสชาติสนุกสนานไปด้วยค่ะมีคำว่า blow away blow b l o w blow b l o w blow นะคะ blow ที่เราจะรู้จักก็คือพัดใช่ไหมคะพัดแบบลมพัดนะคะ the wind blows เนี้ยลมพัดอยู่นะคะใช้คำว่า blow แต่พอเรานำคำว่า blow ไปรวมกับคำว่า away blow awayก็สามารถบอกได้ว่า the wind blows it away ลมพัดไปแล้วนะครับพัดออกไปแล้วพัดพาไปแล้วนะคะเราสามารถใช้คำว่า blow away ได้โดยความหมายของมันก็คือพัดออกไปนะคะพัดไปเสียจากตรงนี้นะคะก็เป็นคำที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้แต่ที่ดิฉันเลือกนำเสนอคำนี้นะคะเพราะเรามักจะปรากฏคำนี้หรือว่าพบคำนี้ใช้เพื่อบอกว่าฉันน่ะรู้สึกว่าฉัน blown away หลายครั้งนะคะฉันรู้สึกว่าฉัน blown away ก็คือภาษาไทยคงจะต้องพูดว่าถูก blown away น่ะถูก I'm blown away ฉันถูกพัดพาไปฉันถูกดึงออกไปฉันถูกมันเหมือนเราลอยละลิ่วไปกับสิ่งนี้เราจะบอกหลงละเริงก็ไม่ใช่นะแต่มันเป็นความหมายว่าเราอินไปกับมันเรารู้สึกเพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้นค่ะเราใช้คำว่า I am blown away หรือ I was blown away นะคะเหมือนเราฟังเรื่องอะไรหรือว่าเราดูซีรีส์อะส่วนใหญ่ก็ถ้าติดซีรีส์เกาหลีนะเราก็จะดูแล้วไม่อยากเลิกเลยดูแล้วอยากต้องติดตามจนจบน่ะคุณผู้ฟังอาจจะใช้คำว่า I was blown away ก็ได้นะคะ I was blown away ฉันเพลิดเพลินไปกับสิ่งนี้เลยนะคะถ้าเราฟังใครพูดเล่าเรื่องแล้วเราโอ้โหเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราตะลึงแบบ

พี่น้องประชาชนค่ะดูแลเรื่องของระวังอันตรายเนื่องจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากสภาพอากาศประจำวันค่ะคุณผู้ฟังคะมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของหลายพื้นที่ที่อาจจะเผชิญปัญหาเรื่องของฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำหลากด้วยเนาะโดยถ้าเกิดเจาะที่ภาคใต้บ้านเราเนี่ยอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็คือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะสาเหตุเนี่ยมาจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะคุณผู้ฟังคะคลื่นลมเนี่ยมาที่คลื่นลมเนี่ยอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอย่างไรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยในช่วงนี้โดยเฉพาะตอนบนค่ะก็คือสุราษฎร์ชุมพรนครด้วยนี่แหละควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นการประกาศเตือนเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงเรื่องของสภาพฟ้าฝนในช่วงวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่มุกบอกไปค่ะข่าวสารความเคลื่อนไหวในประเทศเนาะ เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยทางด้านของนายกค่ะก็นำภริยาแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของประเทศนะคะร่วมทำบุญตักบาตรเนาะสวดพระพุทธมนต์ค่ะแล้วก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า193รูปคุณผู้ฟังคะเพื่อ เขาเรียกว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะขณะเดียวกันค่ะจากการที่เมื่อวานนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรคุณผู้ฟังคะนายกค่ะก็ได้พูดถึงประเด็นในเรื่องของกรณีที่อาวุธปืนแล้วการพกพาอาวุธปืนต่างๆคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญแล้วก็มีการกำชับนักการเมืองด้วยค่ะว่าเขาให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดนะคะเล่าให้ฟังกันเรื่องนี้นิดนึงคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าได้มีการกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนค่ะส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำค่ะว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือว่าการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศค่ะเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ในประเทศเนี่ยประมาณ10ล้านกระบอกนะคะเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงแล้วก็การใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนายกยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นโดยการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและก็ประกันตัวค่ะจึงต้องเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนค่ะจากเรื่องนี้ค่ะนำมาสู่ทางด้านของตำรวจกันบ้างคุณผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการแจ้งนะคะว่าหลักการป้องกันตัวเนี่ยย้ำถ้าเกิดใช้ปืนยิงคนตายต้องตรวจสอบตามกฎหมายค่ะต่อเนื่องจากที่นายกได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อสักครู่นี้เรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการชี้แจงกรณีคำกล่าวของนายกนะคะที่เมื่อกี้มุกเล่าให้ฟังไปสักครู่เนาะเกี่ยวกับเหตุของผู้บุกรุกบ้านหรือว่าผู้ถูกยิงเสียชีวิตโดยย้ำว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่โดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นจากพยานอันตรายที่ใกล้จะมาถึงและการกระทำพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่หากพยานอันตรายสิ้นสุดลงแล้วและยังใช้กำลังหรือว่าอาวุธต้องพิจารณาตาม

เรียนรถไฟฟ้าค่ะจริงๆจริงๆมีการเสนอเข้าครม.ด้วยนะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้เตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th ซึ่งเป็นเว็บของกรมการขนส่งทางบกนะคะโดยจะมีการปิดรับความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนนี้หลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าที่ประชุมครม.ต่อไปค่ะซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปีนี้สำหรับสาเหตุค่ะที่ทำไมถึงต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากรถเครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุค่ะเช่นเพลิงไหม้เนาะรถทั้ง2ประเภทนี้ก็จะมีวิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะค่ะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ย เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะนะคะขณะเดียวกันย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมคือขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ค่ะเพราะว่าป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดเนาะแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มได้ค่ะบนป้ายทะเบียนเดิมโดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมระบุข้อความว่า EV เพื่อแสดงเป็นรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองหรือยังไงความชัดเจนเข้าประชุมครม.แล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวมุกเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงเนาะเพราะปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้เทรนด์เรื่องของการขับรถ EV ก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนวิกฤตเรื่องของน้ำมันจากตอนออกกลางนะคะแล้วก็พอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเทรนด์การใช้รถ EV ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะได้ทำให้ถูกต้องแล้วก็เป็นความปลอดภัยของเราด้วยในอนาคตหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดหรือว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของประเด็นข่าวสารอื่นๆกันบ้างคุณผู้ฟังคะมีการทดสอบจรวดเอกชนครั้งแรกค่ะคุณผู้ฟังคะไทยของประเทศไทยเนี่ยเป็นการทดสอบยิงจรวดเอกชนครั้งแรกยอมรับว่าอาจจะเจอปัญหาทางเทคนิคแล้วก็ได้บทเรียนมาวางรากฐานสเปซบอร์ดค่ะสเปซพอร์ตเนาะซึ่งวันนี้เองคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ในวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็การบินของประเทศค่ะเมื่อจิสดาหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและก็ภูมิสารสนเทศเนาะภายใต้กระทรวงอว.ค่ะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดกิจกรรมครั้งสำคัญที่ชื่อว่า Technical Feasibility Test and Regulatory Framework Study for Thailand Spaceport ค่ะที่กองทัพทหารปืนใหญ่เนาะศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีการทดสอบในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังคะที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมทดสอบการปล่อยจรวดจริงในพื้นที่ของประเทศภายใต้กลไกที่ชื่อว่า Spaceport ค่ะSpaceport ค่ะ Regulatory Sandbox นะคะซึ่งเป็นบูรณาการเป็นการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงสะท้อนให้เห็นถึงก้าวสำคัญค่ะในการข้ามขีดความสามารถจากการศึกษาบนกระดาษสู่การปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงโดยจรวดที่นำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะพัฒนาโดยบริษัทเอกชนซึ่งเป็นจรวดขับดันแบบเชื้อเพลิงผสมหรือว่า Hybrid Propulsion ค่ะความยาวประมาณ 3.96 เมตรน้ำหนักรวมเชื้อเพลิงเนี่ยประมาณ32กิโลกรัมและเป็นระบบที่ไม่มีการนำวิธีกำหนดความสูงการทดสอบไว้ที่ประมาณ4กิโลเมตรวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเรื่องของวิศวกรรมตัวจรวดว่าจะพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าได้ไกลแค่ไหนแต่เป็นการทดสอบความพร้อมของระบบนิเวศอวกาศทั้งระบบค่ะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการจัดประสานงานระหว่างหน่วยงานการควบคุมพื้นที่ความปลอดภัยการบริหารน่านฟ้าไปตลอดจนกระบวนการอนุญาตแล้วก็กำกับดูแลแม้ว่าในการทดสอบจริงจะยังไม่สามารถปล่อยจรวดขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จนะคะเนื่องจากพบปัญหาทางเทคนิคบางประการแต่ทีมงานมองว่านี่คือห้องเรียนจริงที่มอบบทเรียนอันทรงคุณค่าโดยมีทีมวิศวกรและทีมเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทดสอบการยิงได้แต่ต้องนำไปพัฒนาในครั้งถัดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิก๊าซไนตรัสออกไซด์ในอุณหภูมิที่นิ่งพอสำหรับการบรรจุและการทำยิงรวมถึงสายสัญญาณสื่อสารต่างๆนะคะ
สำหรับเหตุผลหลักที่ต้องยุติการยิงทดสอบเพื่อความปลอดภัยค่ะโดยทีมงานก็พิจารณาแล้วเนอะว่ากำลังมอเตอร์ในการติดตั้งฐานยิงเนี่ยซึ่งมอเต

โต้สำหรับการยกฐานยิงมีกำลังยกไม่เพียงพอแล้วก็มีความแข็งแรงของโครงสร้างยิงที่จำเป็นต้องตรวจสอบการออกแบบอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายรุนแรงขณะทำการยิงค่ะสำหรับก้าวต่อไปค่ะเจด้านะคะก็จะร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทบทวนค่ะผลการทดสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประเมินความพร้อมของบริษัทเอกชนหากมีความคืบหน้าแล้วก็ความพร้อมเต็มร้อยจะมีการกำหนดวันทดสอบการปล่อยจรวดอีกครั้งอย่างแน่นอนแม้จรวดยังไม่ได้ทะยานขึ้นขอบฟ้าค่ะแต่การกล้าที่จะทดลองแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดก็นับเป็นก้าวสำคัญของไทยที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมอวกาศอย่างจริงจังแล้วก็พร้อมที่จะเป็นท่าอากาศยานท่าอวกาศยานไทยด้วยเนาะหรือว่า Thailand Spaceport นั่นเองค่ะครบถ้วนคุณผู้ฟังคะในเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวในระดับประเทศนะคะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ฟังขา 9:32 นาทีแล้วได้เวลาที่เราจะมาอัปเดตข้อความรู้ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันวันนี้จะนำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องใกล้ตัวอะไรเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหาความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดกองทำให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวในระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายในคดีอาญาปกติการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปที่มุ่งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดในการรุนแรงในครอบครัวจะมีวิธีในการดำเนินคดีต่างหากโดยหวังให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างบุคคลในครอบครัว
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเนาะติดตามหรือว่าค้นหาได้ผ่านทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะชื่อว่า3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะหรือถ้าเกิดมีข้อคำถามสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรปรึกษาสายด่วน1157อัยการช่วยได้หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ9นาฬิกา37นาทีคุณผู้ฟังคะถึงเวลาที่จะมาลงติดตามข่าวสารเนาะในพื้นที่3จังหวัดท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรค่ะนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก่อนอื่นทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังการผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงฟังผ่านทางเพจสวทสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายพี่อเนกพิทไทยแล้วก็พี่กันนิกานิชัยด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาลงพื้นที่ข่าวจังหวัดแรกกันก่อนคือจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรเมื่อวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ต้องติดตามกันค่ะไปกันที่เรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังคะจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนะคะหลากหลายเลยถ้าเกิดไล่เรียงกันมาตั้งแต่เช้าคือจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี69ค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะคะโดยนายเทียนชัยก็นำประสบนิกรทุกคนเนาะร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นก็ได้นำร่วมประชาชนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่ออุปโภคและบริโภคแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรที่ออกรับบิณฑบาตค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดจนเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและแสดงออกถึงความรักความผูกพันอันดีในสังคมไทยเนื่องในวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมบริจาครับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์นะคะได้พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ไปลงพื้นที่ค่ะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็ประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตค่ะซึ่งเป็นการไปร่วมบริจาคโลหิตนะคะของออกหน่วยเนาะของเหล่ากาชาดค่ะแล้วก็โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นการออกหน่วยเพื่อจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะโดยทางด้านของผู้ว่าค่ะก็มอบของที่ลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตนะคะแล้วก็ทุกคนก็ร่วมกันทำความดีเนื้อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนร่วมกันจัดหาและก็สำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยค่ะแล้วก็ผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้โลหิตอันเป็นการร่วมสร้างประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของจังหวัดชุมพรค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทำบุญให้แม่ดูแลบ้านพ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็เป็นการกิจกรรมที่จัดขึ้นเนาะที่ชื่อว่าทำบุญให้แม่ดูแลบ้านพ่อนะคะจัดที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานก็มีทั้งกิจกรรมในเรื่องของการบรรเลงดนตรีไทยจิตอาสาจากวงผู้สูงอายุค่ะการนำชมเทศกาลซุ้มอาหารแล้วก็บริการต่างๆภายในงานนะคะโดยนายเทียนชัยเองค่ะก็หลังจากมีการทำพิธีสงฆ์ต่างๆด้วยเนาะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ค่ะก็มีการดำเนินการแสดงทางวัฒนธรรมการเทิดพระเกียรติหลากหลายค่ะประกอบด้วยการแสดงรำน้อมรำลึกจากโรงเรียนในพื้นที่นะคะฟาร์มินกงลิเนาะการแสดงชุดอาลัยแม่ของแผ่นดินและหนึ่งเดียวคือแม่โดยสภาวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรและโรงเรียนผู้สูงอายุการแสดงชุดกล่อมลูกค่ะรำมวยไทยตลอดจนการขับร้องคาราโอเกะของผู้สูงอายุนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเสวนาในหัวข้อเราจะดูแลหนองใหญ่บ้านพ่อต่อไปการจัดนิทรรศการหัตถกรรมลูกปัดและผักตบชวาจากจังหวัดพัทลุงด้วยนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับลูกปัดชุมพรค่ะนิทรรศการกลิ่นไทยนิทรรศการเด็กชุมพรกับสมุนไพรตลอดจนการให้บริการนวดแผนไทยการขีดเส้นและก็การจัดทำซุ้มอาหารโรงทานเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงานด้วยนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในจังหวัดชุมพรมาตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะเทศบาลตำบลขุนทะเลนะคะมีการจัดงานคุณผู้ฟังขาเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของวันแม่เนาะชื่อว่าวันแม่แห่งชาติ12สิงหาเบิกฟ้าเทศบาลตำบลขุนทะเลพบประชาชนค่ะเป็นจัดขึ้นประจำปี2569เนาะเป็นการเชื่อมพลังครอบครัวค่ะแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสมชายและน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าวนะคะ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมงานจัดการในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นจะตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้อีก1วันนะคุณผู้ฟังคะเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วอยากจะไปร่วมงานก็ไปร่วมได้จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลขุนทะเลที่นครน่ะนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สำนึกในพระคุณแม่ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวตลอดจนเปิดพื้นที่ให้ประชาชนค่ะได้พบปะกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีของชุมชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนค่ะได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อแม่ปลูกฝังค่านิยมที่ดีตามแบบวัฒนธรรมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรวมถึงการส่งเสริมนะคะการประกอบอาชีพและการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลตำบลขุนทะเลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนั่นเองค่ะโดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายค่ะทั้งนิทรรศการการออกร้านของโรงเรียนกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กรต่างๆรวมกว่า20กลุ่มด้วยกันนะคะเป็นเรื่องของกลุ่มสมุนไพรด้วยมีกลุ่มข้าวเหนียวหมูกลุ่มข้าวยำสมุนไพรกลุ่มทำขนมกลุ่มอาหารพื้นบ้านกลุ่มจักสานกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองตามพรลิงค่ะชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนทะเลแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจเนาะเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนซึ่งหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานคือการประกวดร้องเพลงกล่อมเด็กค่ะแล้วก็แม่ประกวดแม่ดีเด่นนะมอบกิจบัตรให้กับแม่ดีเด่นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนค่ะได้แสดงออกถึงความรักความผูกพันและความกตัญญูต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะพร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวทีที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านการส่งเสริมความรักค่ะความสามัคคีและก็ความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนนั่นเองค่ะมากันต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม69ค่ะโดยเมื่อวานนี้นายสมชายลีละน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะก็ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยค่ะอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาในปี68แล้วนะคะยังความโทมนัสมาสู่ประสงค์ที่ก่อนชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเสมอมาค่ะจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะก็ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะมากันต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะติวเข้มเกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจกฎเหล็ก EUDR ก่อนส่งออกสินค้าไปยุโรปค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสำนักวิชาการบัญชีและการเงินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรชาวสวนยางเกี่ยวกับหลักการและข้อกำหนดของกฎระเบียบค่ะหรือที่เรียกว่า EUDR จัดที่นครนะคะโดยรับเกียรติจากผอ.การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลางเนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า130รายค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อกฎระเบียบด้านสินค้าที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือว่า EU Deforestation Regulation หรือว่า EUDR นะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการค้าสินค้าเกษตรรวมถึงยางพาราในตลาดสหภาพยุโรปด้วยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องของการเสริมสร้างความรู้และความพร้อมของเกษตรกรและผู้ประกอบยางพาราในการปฏิบัติตามกฎหมายค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะมาให้ความรู้เนาะพบกับหน่วยงานเครือข่ายหลักของโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานใน12จังหวัดครอบคลุมการพื้นที่ปลูกยางพาราหลักทั่วประเทศนะคะซึ่งการเตรียมรับ EUDR เนี่ยไม่ใช่เรื่องของผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางเนาะเพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับแปลงจะเป็นฐานสำคัญของระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วย สิ่งที่โครงการต้องการคือทำให้เกษตรกรค่ะเข้าใจว่า EUDR เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวการรู้พิกัดแปลงมีข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตของตนเองเข้าสู่ห่วงโซ่ของอุปทานจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาโอกาสทางการตลาดของอย่างพาราไทยในอนาคตรวมถึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ค่ะและสร้างเกษตรกรผู้นำเนาะให้สามารถนำความรู้เนี่ยกลับไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองได้นั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะสหภาพยุโรปได้บังคับใช้กฎหมาย EUDR กำหนดให้อย่างพาราที่ส่งออกไป EU ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ไม่ว่าจะเป็นการรุกป่าและถูกกฎหมายโดยต้องมีข้อมูลพิกัดแปลงและเอกสารสิทธิ์แต่เนื่องจากไทยพึ่งพาเกษตรกรรายย่อยเป็นหลักจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมค่ะโครงการนี้ก็ตั้งเป้าให้ความรู้กับเกษตรกร 1,500 รายนะคะและสร้างผู้นำเครือข่าย150รายใน12จังหวัดพร้อมจัดทำคู่มือและก็เครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านข้อมูลเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันค่ะแล้วก็รักษาตลาด EU ได้ในระยะยาวนั่นเองคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราด้วยนะคะมาค่ะกันต่อจากนครศรีธรรมราชมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะเริ่มที่ข่าวแรกผู้ว่าได้นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมพิธีจัดสวดเจริญสวดพระพุทธมนต์ค่ะและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569นำโดยนายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้นำนอประชาชนค่ะที่สวมใส่ชุดสุภาพสีครีมมาร่วมงานกันพร้อมร่วมตักบาตรทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และก็สามเณรกว่า193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งในพิธีก็มีการจุดธูปเทียนชัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจากนั้นพระสงฆ์ก็ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ประธานจะถวายเครื่องไทยธรรมแล้วก็พระไตรแด่พระสงฆ์10รูปค่ะจากนั้นก็มีพิธีกรวดน้ำแล้วกราบพระรัตนตรัยแล้วก็ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและก็สมพระเกียรตินะคะผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันแต่งกายตามที่จังหวัดกำหนดก็คือมีทั้งชุดเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกชุดไทยอมรินทร์โทนสีดำและชุดผ้าไทยหรือว่าชุดสุภาพค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นั่นเองค่ะมากันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี68แก่อปปรนะคะผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการและประชาชนค่ะโดยเรื่องนี้นายธีรุสุภาขออภัยค่ะนายจุมพจน์วรรณชัยสุริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ค่ะประจำปี68นะคะแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยจังหวัดมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ในครั้งนี้จำนวน1รายได้แก่นางสาวพจนีจิตจรัสค่ะสังกัดศูนย์อปปรเทศบาลตำบลท่าชนะนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะทั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์นะคะประจำปี68ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยจำนวน15รายเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีของผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตนและมีความชอบในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลประชาชนสำหรับนางสาวพจนีจิตจรัสค่ะอายุ48ปีนะคะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นอปปรเนี่ยตั้งแต่วันที่26มีนาคมปี2547หรือ22กว่าปีแล้วคุณผู้ฟังคะ22ปี4เดือนเนาะตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการทุ่มเทเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นอปพรดีเด่นเนาะประจำปี67ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีผลงานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยที่สำคัญมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นผลสำเร็จสมควรถือเป็นแบบอย่างและมีรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจำนวน42ครั้งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับอปพรที่กำหนดให้มีผลงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า30ครั้งประกอบกับมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า8ปีบริบูรณ์และได้รับคัดเลือกให้เป็นอปพรดีเด่นค่ะ จึงมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ในครั้งนี้นะคะก็การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่29เมษายนที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติอันสูงสุดยิ่งแก่ผู้ที่รับพระราชทานค่ะตลอดจนศูนย์อปพรเทศบาลตำบลทัชนะของจังหวัดเองรวมถึงยังเป็นขวัญและก็กำลังใจแก่สมาชิกของอปพรทุกคนนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อดูแลความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะมากันต่อค่ะผู้ว่าได้นำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ1ล้านตัวปลูกป่าชายเลน300ต้นค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าได้ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากนั้นผู้ว่าค่ะก็ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกัน3ครั้งพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน10ทุนเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนในพื้นที่ต่อมาผู้ว่าค่ะก็ได้ร่วมการปล่อยแถวจิตอาสาพัฒนานะคะแล้วก็จิตอาสา904ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมีการปล่อยพันสัตว์น้ำค่ะจำนวน1ล้านตัวเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศของน้ำรวมถึงการปลูกป่าชายเลนจำนวน300ต้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์และก็วิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีค่ะขออภัยค่ะวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีให้บริการซ่อมบำรุงแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์พร้อมมีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็บริการตัดผมชายส่วนโรงพยาบาลบ้านนาสารให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แก่ประชาชนค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการได้ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมค่ะส่งเสริมการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างประโยชน์และก็ดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะมากันต่อที่โรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะร่วมโครงการสัลยแพทย์ออโถปิดิกนะคะจิตอาสาผ่าตัดช่วยผู้ป่วยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะก็ได้ดำเนินการผ่าตัดผู้ป่วยชายอายุ74ปีเนี่ยซึ่งเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าเพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติการผ่าตัดในครั้งนี้นะคะก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมแล้วก็การดูแลอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็กระดูกค่ะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเกาะสมุยนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาคีเครือข่ายโดยระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปของรัฐเนี่ย128แห่งทั่วประเทศมาร่วมผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อพร้อมกันในวันที่12สิงหาคมนะคะการดำเนินงานก็เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร้อมช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและรวดเร็วและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ตามปกติค่ะสำหรับศัลยแพทย์นะคะที่เข้าร่วมโครงการก็ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของจิตอาสาโดยไม่รับค่าตอบแทนสำหรับการผ่าตัดภายใต้โครงการนะคะเพื่อร่วมถวายเป็นพระกุศลค่ะแล้วก็สร้างประโยชน์แก่ประชาชนสะท้อนถึงความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเพื่อช่วยคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะคะก็น่าชื่นชมคุณผู้ฟังคะปิดท้ายข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเรื่องของราคาไข่ไก่กันบ้างคุณผู้ฟังคะมีการติดตามแล้วก็พ พราะว่าในพื้นที่นะคะก็มีเรื่องของราคาไข่ไก่ที่ขึ้นสูงคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้เองเนี่ยนายกอบทวนดำค่ะพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพาณิชย์จังหวัดได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ตลาดแล้วก็ร้านค้าปลีกย่อยในอำเภอเมืองซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าราคาสินค้าค่ะอาทิไข่ไก่เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยไข่ไก่เบอร์ที่แตกต่างกันก็จะมีการปรับราคาที่ต่างกันนะคะเนื่องจากมีผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดลดลงส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวพบว่าการจำหน่ายไข่ให้เฉพาะกับร้านค้ารายใหญ่เท่านั้นจากการตรวจสอบยังไม่พบประเด็นนี้ค่ะขณะที่สินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆส่วนใหญ่ก็ยังมีราคาที่ยังทรงตัวอยู่นะคะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปกำกับดูแลแล้วก็กำชับให้ผู้ประกอบการค่ะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำเรื่องของการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคค่ะมีข้อมูลที่เพียงพอและสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองและอย่างเป็นธรรมนั่นเองคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือภาพรวมข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งใน3จังหวัดของเราชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชรวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศค่ะ9นาฬิกา58นาทีแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงนะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอรายการคุยข่าว9โมงของเรากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้มุกและทีมช่างเทคนิคต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
9: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมขึ้นจากเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้ากนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
10: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม 7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังฝนตกชุกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำลำเซบายบริเวณบ้านดอนว่านตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานล่าสุดระดับน้ำลำเซบายที่สะพานบ้านดอนว่านต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.67 เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมแผนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเซบายพร้อมให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งและ1เขื่อนของจังหวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำคล่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณสูงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังสิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมัชชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเรากันได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ค่ะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราค่ะก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังค่ะมีประเด็นของทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบใน7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะให้เป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธและดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนนะคะและยังมีอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารค่ะครม.ได้ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบเลยนะคะโดยสั่ง300กรมให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบเก่าและระบบร้างภายใน15วันนะคะโดยจะบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลค่ะและประเด็นสุดท้ายวันนี้สำหรับนางสุปจีนะคะตั้ง4คณะทำงานเร่ง Quick Big Win การค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ค่ะโดยให้เห็นผลภายในวัน6เดือนจนถึง1ปีต่อจากนี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆกันก่อนนะคะสำหรับบทความจากพื้นที่ห่างไกลสู่โอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมด้วยพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั่นเองค่ะซึ่งการศึกษานะคะก็เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะและเป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่โอกาสในอนาคตด้วยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษานะคะโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะซึ่งยังคงเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรแล้วก็รวมไปถึงโอกาสนะคะในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์เสด็จไปยังสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อทรงเยี่ยมเยียนทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลนนะคะทั้งอุปกรณ์การศึกษาหนังสืออุปกรณ์การกีฬาตลอดไปจนอุปกรณ์สิ่งที่จำเป็นนะคะเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ หนึ่งในพระกรณียกิจที่สะท้อนถึงพระเมตตาธรรมทางด้านการศึกษาก็คือการเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านป่าเลาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2562นะคะโดยพระราชทานอุปกรณ์กีฬาหนังสือแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้กับทางโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่รวมกว่า11แห่งด้วยกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสถานศึกษาของเด็กในชุมชนชาติพันธุ์แล้วก็พื้นที่ห่างไกลนั่นเองค่ะความช่วยเหลือดังกล่าวนะคะไม่เพียงแค่เติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนในโรงเรียนแต่ยังช่วยลดภาระของครอบครัวและยังสร้างกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอีกด้วยนะคะเพราะกรณียกิจด้านการศึกษาค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างแล้วก็วางรากฐานแห่งโอกาสให้แก่เด็กเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตและการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้นะคะจากพื้นที่ห่างไกลที่เคยมีข้อจำกัดค่ะในวันนี้โอกาสทางการศึกษาสามารถเดินทางไปถึงเด็กๆได้มากขึ้นค่ะด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็เติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะการมอบโอกาสทางการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือการร่วมกันสร้างอนาคตของเด็กและเยาวชนและยังเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะจากพื้นที่ห่างไกลสู่โอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมด้วยพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเรากันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวของครม.เห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธและดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมน้ำปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินต่าง
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของทางครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบใน7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยการห้ามพกอาวุธแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนนั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอนะคะให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับการป้องกัน ันการรับมือและการสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศนะคะโดยให้สถานศึกษานำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมไปใช้ในทันทีเลยนะคะเพื่อการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจด้วยนะคะประกอบไปด้วย7มาตรการสำคัญดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา2นะคะให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษานะคะระบบการติดต่อสื่อสารแล้วก็การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะรวมไปถึงการตรวจตราความปลอดภัยด้วยค่ะ3นะคะให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนะคะและการพัฒนาของครูแนะแนว4ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการ6ให้มีการตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษานะคะและสุดท้ายค่ะ7ให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะคะห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษานะคะผู้ปกครองหรือว่าบุคคลอื่นใดเนี่ยนำพาหรือว่าพกพาอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์นะคะเข้ามาบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดเลยนะคะหากไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่ามีการขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่พกติดตัวมานะคะก็ให้รีบแจ้งให้กับทางผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเลยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายนะคะหากมีการเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนะคะที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ให้มีการสั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นเลยนะคะแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันทีเลยนะคะโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบนะคะตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้มีการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินะคะซึ่งจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีการมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบเลยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะโดยให้นำประกาศทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการการป้องกันป้องปรามการเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลสูงสุดนะคะการกำกับดูแลและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมรวมไปถึงการกำหนดมาตรการดูแลช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจด้วยนะคะตลอดไปจนกำหนดให้สถานศึกษาเป็นบริหารจัดการเรื่องของความปลอดภัยนะคะโดยให้ดำเนินการในทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อบูรณาการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงการฟื้นฟูบำบัดรักษาเยียวยารวมไปถึงการพิทักษ์สิทธิ์แล้วก็เสรีภาพตามความจำเป็นและเหมาะสมนะคะโดยการออก7มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาดังนี้ค่ะผู้ฟังคะมาตรการแรกเลยนะคะก็คือให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษานะคะโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งนะคะจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะรวมไปถึงการให้คำปรึกษาการแนะนำช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าการจัดการศึกษานะคะ ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิและเสรีภาพปัญหาความรุนแรงหรือความขัดแย้งปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาอื่นใดนะคะให้แก่นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาหรือว่าผู้ปกครองนะคะโดยการเชื่อมโยงกับทางศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อประสานงานแล้วหาแนวทางความช่วยเหลือรวมไปถึงกลไกสำหรับการหาทางออกการแก้ไขปัญหาการเยียวยาการบำบัดรักษานะคะและรวมไปถึงลดพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมเรียนแบบด้วยนั่นเองค่ะมาตรการที่2นะคะให้มีแผนรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารแล้วก็การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินรวมไปถึงการตรวจตราเรื่องของความปลอดภัยด้วยนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยก็คือให้สถานศึกษาทุกแห่งนะคะจัดทำแผนมาตรการรักษาความปลอ

หรือว่าลักษณะที่อาจจะเกิดอันตรายหรือว่าอาจจะใช้ในการกระทำประทุษร้ายให้แก่ร่างกายหรือว่าจิตใจในสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะควรที่จะดูแลเฝ้าระวังการใช้งานวัสดุอุปกรณ์สิ่งของว่าอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดนั่นเองค่ะ3นะคะให้มีระบบการดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนวด้วยนะคะก็คือให้สถานศึกษาเนี่ยจัดระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนะคะและการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยเร่งด่วนเลยพร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับทางบุคลากรด้านจิตวิทยานะคะหรือว่านักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าทางผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษานะคะเพื่อเร่งให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือแล้วก็รวมไปถึงคัดกรองให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆด้านสุขภาพจิตกับทางผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมตลอดไปจนการประสานส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะและให้ทางสถานศึกษานะคะจัดให้มีการพัฒนาครูแนะแนวหรือว่าครูที่ปรึกษานะคะให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นนะคะรวมไปถึงการดูแลช่วยเหลือคัดกรองให้คำปรึกษานะคะแล้วก็คำแนะนำบำบัดรักษาฟื้นฟูเยียวยาด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจนั่นเองค่ะ4นะคะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยให้ทางสถานศึกษาบริหารจัดการความปลอดภัยและให้กำกับดูแลการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษานะคะโดยการพิจารณาขอความร่วมมือค่ะไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการนะคะสำนักงานอัยการสูงสุดแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักจิตวิทยาหรือว่าบุคคลอื่นใดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษานะคะให้เพื่อการบูรณาการป้องกันปราบปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงฟื้นฟูบำบัดรักษาเยียวยารวมไปถึงการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพให้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมนะคะ5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้กับผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการนะคะโดยให้มีการเปิดให้ทางผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาเข้ามามีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการหรือว่ามาเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนนะคะหรือว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามเหมาะสมค่ะเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นใจของสถานศึกษานะคะโดยเฉพาะการดำเนินการตามแผนเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนะคะ6นะคะให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสถานศึกษานะคะโดยให้ทุกแห่งเนี่ยมีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนะคะการหลีกเลี่ยงใช้ความรุนแรงการขจัดความขัดแย้งแล้วก็การจัดการการควบคุมอารมณ์ของตนเองนะคะไม่ให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบและรวมไปถึงการประนีประนอมและการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกันนักเรียนกับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนกับครูบุคลากรทางการศึกษานั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะ7ก็คือให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า School Safety Zone นะคะห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองหรือว่าคนอื่นใดนะคะนำพาหรือว่าพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงนะคะสิ่งเทียมอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษอาวุธออกฤทธิ์สารระเหยแก๊สน้ำตาเครื่องช็อตไฟฟ้าสเปรย์พริกไทยสนับมือบุหรี่ไฟฟ้าบารากุไฟฟ้าน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าสารเคมีอาวุธมีดนะคะดาบเด็กขูดชาร์ปคัตเตอร์กรรไกรเข้ามาในบริเวณพื้นที่สถานศึกษาโดยเด็ดขาดนะคะหากว่าไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความยินยอมหรือว่าขัดขวางนะคะเพื่อการแสดงตนเพื่อการลงทะเบียนหรือว่าการเปิดสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่ได้นำพาหรือว่าพกพาติดตัวมาด้วยนะคะก็ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้เลยค่ะผู้ฟังคะ
ให้มีการเชิญตัวบุคคลดังกล่าวนะคะไปยังห้องปกครองป้อมยามหรือว่าที่ให้พักคอยบริเวณจุดตรวจสอบหรือว่าคัดกรองความปลอดภัยนะคะรีบแจ้งให้กับทางผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองเรื่องของความปลอดภัยนะคะหรือว่าให้มีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็อาจจะดำเนินการ

ใดเท่าที่จำเป็นหรือว่าสมควรในเหตุของการระงับยับยั้งหรือว่าลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายได้นะคะกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกหรือว่าบุคคลอื่นที่มาติดต่อนะคะห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดแจ้งเตือนเฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนนะคะตามแผนของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะคะให้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนนะคะและอาจจะดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นหรือว่าพอสมควรให้แก่เหตุในการระงับยับยั้งหรือว่าลดความเสี่ยงได้นั่นเองค่ะและกรณีที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆนะคะก็สั่งให้มีการสั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นค่ะรวมไปถึงดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันทีเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะแล้วก็จะไม่รอให้เกิดเหตุแล้วค่อยแก้ไขจะมีการเร่งป้องกันเตรียมพร้อมแล้วก็ดูแลนักเรียนทั้งกายและใจนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะมีการประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงค่ะที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้นะคะไปปรับใช้ในทันทีเพื่อยกระดับมาตรการการดูแลผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนนี้ค่ะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้แล้วก็การใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและทั้งนี้นะคะทางของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษานะคะผ่านระบบกลางทางกฎหมายหรือว่าlaw.go.th นะคะระหว่างวันที่10สิงหาคมไปจนถึง9กันยายนนี้นะคะเพื่อการวางกฎหมายแม่บทและการเป็นระบบรับรองการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับประเด็นของครม.เห็นชอบใน7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะห้ามพกอาวุธและดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนอีกค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของทางครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบนะคะโดยการสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบเก่าและระบบร้างภายใน15วันนะคะโดยการบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มจากการสร้างเขื่อน2แห่งคือเขื่อนทุ่งเพนหรือเขื่อนบนสร้างปิดคลองทุ่งเพนทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่จุน้ำได้ 534,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะชักน้ำผ่านอุโมงค์ความยาว 5,955 เมตรมายังโรงไฟฟ้าเหนือเขื่อนพลวง
1: ผ่านน้ำผ่านท่อส่งน้ำมายังโรงไฟฟ้านี้นะครับมายังเครื่องกังหันน้ำนะครับมาหมุนเครื่องกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังจากผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันน้ำนะครับจะไหลลงสู่เขื่อนพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรและการประปา
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้นอกจากผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนที่ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม4ตำบลในเขตอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 180,000 ไร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
2: ของน้องไม้ก็ได้ใช้กันแทบทุกหมู่นะของตำบลพวงเรื่องสระน้ำที่ว่าจะแล้งจะแห้งเนี่ยส่วนน้อยมากเรายังไปช่วยเหลือตำบลอื่นหมู่อื่นอีกนะนะเศรษฐกิจเราก็ดีนะครับก็ปลูกอะไรก็งอกงามดี
0: นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังส่งเสริมพลังงานน้ำระดับชุมชนพร้อมเตรียมแผนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกลางเขื่อนพลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว
0: ้
1: ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: อีกไกลวะ

0: ำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: และแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยแต่ปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดเท่าวัดนี่
0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: พี่น้องต้องรู
5: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารค่ะทางด้านครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบเลยนะคะโดยการสั่ง300กรมให้เปลี่ยนรหัสผ่านในทันทีและก็ล้าง 30,000 ระบบเก่าและระบบร้างในภายใน15วันนะคะรวมไปถึงการบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลอีกด้วยนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบแนวการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลนะคะจากเหตุที่บัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนั่นเองค่ะด้วยมาตรการการยืนยันตัวตนในหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นการใช้ไทยดีหรือว่าวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆนะคะที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่ทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้เสนอไว้นะคะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐนะคะอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของทางภาครัฐเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนรวมไปถึงประเทศไทยที่มีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เทียมกับระดับสากลนะคะโดยให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.นะคะดำเนินการตามมาตราที่22แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะประสานงานกับทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์นะคะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยทางที่ประชุมครม.ค่ะก็ได้เห็นชอบใน3มาตรการที่เป็นผลจากการประชุมของทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้เสนอไว้เมื่อวันที่10สิงหาคมนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือ Force Reset Password นะคะโดยการบังคับใช้ให้ทางข้าราชการและทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมด้วยกันนะคะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดในทันทีนะคะเพื่อการตัดวงจรไม่ให้ผู้ที่ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่ได้รั่วไหลไปสวมรอยในการใช้งานได้อีกค่ะ2ก็คือ System Cleaning ภายใน15วันนะคะโดยให้ทางทุกกระทรวงเลยแล้วก็300กรมนะคะตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบด้วยกันหากพบว่าระบบไหนที่เป็นระบบเก่าแล้วก็ระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะหรือว่าก็ให้มีการปิดการเข้าถึงเชิงระบบนะคะในถาวรภายใน15วันเลยเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านก็ยังคงเปิดทิ้งไว้นะคะจนได้กลายเป็นช่องโหว่นั่นเองและสุดท้ายก็คือการยกระดับการใช้การยืนยันตัวตนในหลายๆปัจจัยนะคะในระบบของภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองค่ะซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะที่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหน่วยงานภาครัฐได้เกิดรั่วไหลนะคะแล้วก็ถูกขโมยข้อมูลเป็นจำนวนมากเลยจึงมีความจำเป็นจะต้องมีแนวในการป้องกันแก้ไขในการรับมือสำหรับประชาชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์นั่นเองเนื่องจากคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่ากมช.นะคะโดยศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้แจ้งนะคะว่ามีกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีนะคะซึ่งใช้ชื่อว่า Alien Text Based Stellar Lock นะคะก็ได้นำข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่มีการถูกขโมยเนี่ยมาเผยแพร่ใน Telegram นะคะจำนวนมากกว่า 16,520 ไฟล์ด้วยกันมีจำนวนทั้งสิ้น5เทราไบต์นะคะและได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลในทุกวันด้วยซึ่งข้อมูลดังกล่าวค่ะประกอบไปด้วยที่อยู่อีเมลเฉพาะบุคคลเว็บไซต์หรือแล้วก็รวมไปถึงรหัสผ่านด้วยนะคะที่สามารถเข้าใช้งานของระบบหน่วยงานซึ่งบางข้อมูลก็เป็นบัญชีผู้ใช้งานระดับที่ผู้ดูแลของระบบสปช.จึงได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของประเทศไทยนะคะที่ลงท้ายว่า .th นั่นเองค่ะซึ่งพบว่ามีข้อมูลนะคะจำนวน 221,000 947รายการด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐบริษัทองค์กรสถานศึกษาองค์กรไม่แสวงผลกำไรนะคะแล้วก็หน่วยงานกองทัพรวมไปถึงอื่นๆด้วยนะคะซึ่งข้อมูลก็อาจจะถูกขโมยอาจจะส่งผลที่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนั่นเองค่ะและอาจจะถูกขโมยข้อมูลสำคัญด้วยนะคะรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานและก็ประชาชนนะคะซึ่งหากผู้ไม่หวังดีนะคะนำข้อมูลซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบไปใช้ในการโจมตีสำหรับข้อมูลผู้บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกขโมยหรือว่ารั่วไหลนะคะซึ่งก็ทางกรมชก็ได้แจ้งนะคะว่าเกิดจากสาเหตุและลักษณะของการโจมตีอย่างนี้คุณผู้ฟังคะอย่างแรกก็คือเป็นการโจมตีแบบฟิชชิงนะคะผู้ไม่หวังดีจะส่งอีเมลเว็บไซต์ปลอมหลอกให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านเองนั่นเองค่ะแล้วก็มัลแวร์นะคะก็คือมีการติดตั้งโปรแกรมแอบแฝงในเครื่องของผู้ใช้แล้วก็ดักจับข้อมูลการพิมพ์อย่างเช่นรหัสผ่านนั่นเองค่ะเราไปถึง Credential นะคะก็ถูกเก็บไว้อย่างไม่ปลอดภัยอย่างเช่นบัญชีผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะคะก็ถูกเก็บไว้ในระบบหรือว่าเว็บไซต์ในรูปแบบของข้อความตัวอักษรที่ปกติที่สามารถอ่านออกได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้ารหัสนะคะหรือว่ามีการแชร์บัญชีกับผู้ใช้งานหรือว่าบุคคลอื่นเพื่อใช้งานร่วมกันนั่นเองค่ะการใช้รหัสผ่านซ้ำนะคะมีการนำรหัสผ่านเดียวใช้กันหลายระบบนั่นเองซึ่งก็อาจจะทำให้ระบบใดระบบหนึ่งถูกล้วงได้ข้อมูลก็จะทำให้รหัสผ่านนี้หลุดทั้งหมดนั่นเองค่ะการตั้งรหัสผ่านที่ไม่รัดกุมนะคะอย่างเช่นการใช้รหัสที่เดาได้ง่ายค่ะอย่างเช่น1 2 3 4 5 6หรือว่าพาสเวิร์ดนะคะหรือว่าชื่อหน่วยงานนั่นเองค่ะระบบที่ไม่ได้บังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยหากผู้ไม่หวังดีได้รหัสผ่านไปนะคะก็จะสามารถทำให้เข้าสู่ระบบได้อย่างทันทีนั่นเองค่ะรหัสผ่านหรือว่าโทเค็นนะคะถูกฮาร์ดโค้ดไว้ในซอฟต์โค้ดนะคะส่วนมากก็พบในโค้ดที่แชร์ใน GitHub นะคะหรือว่าระบบข้อมูลเวอร์ชั่นต่างๆจากการรั่วไหลของบุคลากรภายในค่ะผู้ฟังคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบนำข้อมูลออกไปโดยเจตนาหรือว่าประมาทนะคะและสุดท้ายก็คือระบบไม่มีการตรวจสอบหรือว่าแจ้งเตือนความผิดปกตินะคะและไม่สามารถรู้ได้อย่างทันทีว่ามีการใช้งานCredentialอย่างผิดปกตินะคะและเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้เป็นประธานการประชุมยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางหน่วยงานภาครัฐนะคะเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ตรวจพบค่ะว่ามีข้อมูลประชากรโลกที่รั่วไหลนะคะกว่า 50,000 ล้านยูเซอร์ด้วยกันแล้วก็พบว่าข้อมูลเป็นข้อมูลของประเทศไทยประมาณ200กว่าล้านยูเซอร์เลยนะคะซึ่งก็พบการรั่วไหลในหลายๆระยะเวลาแล้วก็หลายๆยูเซอร์นะคะจากระบบข้อมูลภาครัฐที่มีเกือบ 30,000 ระบบเลยทีเดียวค่ะและระบบของภาคเอกชนที่มีมากกว่า 35,000 ระบบด้วยนะคะทางของกระทรวง DE ค่ะเลยได้มีการบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนนะคะก็พบนะคะว่ามีแหล่งข้อมูลช่องทางการรั่วไหลและทางกระบวนการต่างๆที่ผู้ที่ไม่หวังดีนะคะได้ทำการเกิดการรั่วไหลของข้อมูลค่ะโดยได้เตรียมดำเนินการคลีนซิ่งนะคะตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐที่มีประมาณ 30,000 ระบบแล้วก็มาตรการ MFA นะคะโดยการเพิ่มการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยด้วยกันเพื่อลดความเสี่ยงกรณีที่ยูสเซอร์หรือว่าพาสเวิร์ดถูกขโมยหรือว่ารั่วไหลนะคะและนำเสนอต่อทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณาให้ทางหน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนยูสเซอร์เนมหรือว่าพาสเวิร์ดในระบบการเข้างานด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบค่ะในแนวทางของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุที่บัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนได้รั่วไหลออกไปนะคะด้วยมาตรการของการยืนยันตัวตนแบบหลายๆปัจจัยค่ะอย่างเช่นการใช้ไทยดีหรือว่าวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นนะคะที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่ทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เสนอไว้นะคะเพื่อการยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐนะคะอย่างเป็นระบบโดยส่งผลให้ทางระบบยุติธรรมของภาครัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทางประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนนะคะแล้วก็ประเทศไทยที่มีมาตรฐานด้านความป ลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลนั่นเองค่ะและให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติดำเนินการตามมาตราที่22แห่งพระราชบัญญัตินะคะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อให้ทุกหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนดำเนินการตามมติดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยก็ให้มีทางสกมช.นะคะทำหน้าที่ในการอำนาจในการดำเนินการแล้วก็ประสานงานกับทางหน่วยงานของทางภาครัฐและทางภาคเอกชนให้มีการตอบสนองและรับมือกับทางภัยคุกคามทางไซเบอร์นะคะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะโดยทางที่ประชุมนะคะก็ได้เห็นชอบใน3มาตรการที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เสนอไว้ดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือ Force Reset Password นะคะโดยการบังคับให้ทางข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมด้วยกันนะคะในการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดโดยทันทีนะคะเพื่อการตัดวงจรไม่ให้ผู้ที่ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีก2ค่ะ System Cleaning ภายใน15วันนะคะโดยให้ทางทุกกระทรวงแล้วก็300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบว่าระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือว่าระบบร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ให้มีการปิดการเข้าถึงถาวรเลยนะคะภายใน15วันนั่นเองค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานนะคะเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ว่าระบบหลังบ้านก็ยังคงเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นั่นเองค่ะ3นะคะยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบของภาครัฐทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นรูปธรรมซึ่งการดำเนินการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลนะคะก็จะช่วยในการยกระดับความป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและรวมไปถึงการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐได้อย่างเป็นระบบด้วยนะคะก็จะส่งผลให้ทางระบบดิจิทัลของทางภาครัฐเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนนักธุรกิจนักลงทุนอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะทางครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยการสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบเก่าร้างภายใน15วันนะคะรวมไปถึงการบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลอีกด้วยนะคะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะนางสุภจีนะคะได้ตั้ง4คณะทำงานเร่งควิกบิ๊กวินนะคะการค้าการท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีนั่นเองค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยการข่าวผู้ฟังขาคณะแรกเลยก็คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy 2ด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูง3ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME และ4นะคะก็คือด้านการค้าระหว่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งก็มีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะเป็นประธานคณะที่1และ4และดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานคณะที่2และ3นะคะซึ่งหัวใจของ4คณะนี้นะคะก็คือการจัดทำควิกบิ๊กวินให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีเลยนะคะโดยเน้นการทบทวนและการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะควบคู่ไปกับการบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีนั่นเองค่ะอีกทั้งทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็พร้อมที่จะนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าอาชีพรายได้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะคะผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยนะคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้นำเสนอถึงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่ได้มีการเดินทางสู่ประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยนะคะที่ตั้งเป้าในการดำเนินการให้อย่างทันท่วงทีในช่วงกรีนซีซั่นนี้โดยให้ความสำคัญกับการเยียวยานะคะควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ เบื้องต้นทางรัฐบาลก็จะส่งสมทบในค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักนะคะให้ทางรัฐช่วยสมทบที่5ต่อ 50% หรือ60ต่อ 40% นะคะโดยที่ไม่แบ่งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมลดภาระต้นทุนให้กับทางผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือเป็นการรักษาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวนะคะโดยให้หมุนเวียนไปยังเศรษฐกิจฐานรากซึ่งก็จะมีการประชุมในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1ในวันที่14สิงหาคมนี้นะคะโดยดังสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารสั้นๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับประเด็นของนางสุปฏิตั้ง4คณะทำงานเร่งควิกบิ๊กวินการค้าการท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่เจริญยศสายทองแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังแทนในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับการจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายการจัดประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครั้งที่24/2569ในวันนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนับเป็นการประชุมล่มครั้งที่5หลังกรรมการกสทช3รายได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณพี่รองรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์สุพัฒน์สุพัฒชลาไสไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยประธานกสทชเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่าไม่ได้ทำอะไรขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็ทำตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพเท่านั้นซึ่งการประชุมที่ล่มในวันนี้จะกระทบโดยตรงต่อวาระสำคัญทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอนุมัตินโยบายค้างท่อรวมกว่า143วาระผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำโขงล้นตลิ่งกำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
7: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณริมลำน้ำห้วยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยติดตามเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยน้ำโขงล้นตลิ่งพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและแก้ไขปัญหาในทุกจุดโดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งนั้นจังหวัดเลยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในพื้นที่อำเภอเชียงคานมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณลำน้ำห้วยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง พบแนวตลิ่งบางช่วงมีลักษณะเป็นฟันหลอหรือมีระดับต่ำกว่าระดับตลิ่งปกติหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงมากจะทำให้น้ำเข้ามาในพื้นที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำอีกทั้งพื้นที่ตำบลบุหมอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีประมาณ 4-5 ครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดจึงได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมยกหม้อแปลงไฟฟ้าให้สูงขึ้นป้องกันความเสียหายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนลักษณะพื้นที่ในอำเภอปากชมมีความคล้ายคลึงกันจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรืออพยพปนภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ทางการโคลอมเบียประกาศเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศนายอเลฮันโดเอเดอร์นายกเทศมนตรีเมืองซานดิเอโกเดกาลิในจังหวัดบาเยเดลกาวกาทางตะวันตกของโคลอมเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียกำลังเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265รายบาดเจ็บอีก 3,500 รายและสูญหายเกือบ500รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าแห่งโคลอมเบียประกาศให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจพร้อมประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำประเทศกลับคืนสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
3: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันวันนี้ค่ะอบจ.พบประชาชนเจอกันวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะเจอกับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณเจริญยศสายทองค่ะเจอกันวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีก็แน่นอนที่สุดเดี๋ยวช่วงเช้าช่วงแรกพูดเหมือนยังไม่ตื่นเลยนะช่วงเช้าหลายท่านเป็นไงบ้างคะยังคงมีความรู้สึกว่าวันหยุดมันช่างน้อยนิดไปหรือเปล่านะเมื่อวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นวันแม่ของทุกๆท่านเลยได้ทำภารกิจไปไหนกันมาบ้างนะคะก็อาจจะพูดคุยส่งข่าวกันมาได้ในเพจ เรามีการไลฟ์สดด้วยนะคะของทางสวทชุมพรค่ะก็อย่าลืมค่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเราจะได้พูดคุยกันเดี๋ยวตอนนี้แอบเข้าไปส่องนิดนึงก่อนว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะฝากประเด็นคำถามหรือพูดคุยกันก็ได้ว่าเมื่อวานนี้วันแม่ไปนู่นมาค่ะไปนี่มาค่ะไปเที่ยวนั่นมาค่ะไปนี่มาค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดคุยกันได้ค่ะก็เห็นความคึกคักนะคะของบ้านเราเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือกิจกรรมต่างๆการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านนายกนพอุสิตของเรานะคะก็ไปร่วมภารกิจที่สำคัญที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริด้วยนะคะแล้วก็มีโอ้โหหลายๆท่านเลยค่ะแม่พลังสตรีนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแกนหลักเลยล่ะที่ไปร่วมกิจกรรมนะคะดิฉันก็ไปแอบเห็นไปแอบส่องค่ะก็เห็นถึงความน่ารักนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาเรียกได้ว่าไปกันแบบไม่ค่อยจะได้นัดหมายกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ในส่วนของท่านนายกเนี่ยตามไม่ไหวค่ะเพราะภารกิจท่านเยอะมากนะในแต่ละวันเนี่ยเป็น10งานเลยทีเดียวนะคะก็ต้องแบบต้องยกนิ้วให้อ่ะสุดยอดนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางไปงานไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่แข็งแรงจริงเนี่ยลำบากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังด้วยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยดูแลสุขภาพ ก่อนนะคะให้สุขภาพเราแข็งแรงก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้หลับนะคะการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเองนะคะอย่าหักโหมเอาแบบเท่าที่เราสามารถออกกำลังกายได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้ท่านกำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วบอกว่าออกกำลังกายไม่ได้คือเห็นโฆษณาไหมคะที่เขานอนอยู่บนเตียงแล้วแบบเขาออกกำลังกายแค่แบบกระดิกนิ้วอะไรเงี้ยใช่ไหมมันอย่างน้อยมันก็ดีนะทำให้แบบว่าเลือดลมมันสูบฉีดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นทางสายพูดเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่ดีที่สุดก็คือการฝึกการหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกก็คือสูดหายใจเข้าไปลึกๆรับออกซิเจนเข้าไปลึกๆเยอะๆนะคะอันนั้นแหละจะดีที่สุดเลยเป็นประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดนะคะเดี๋ยวนะนอกจากเรื่องการพักผ่อนออกกำลังกายออกซิเจนนี่ก็คืออากาศเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะการเลือกสรรอาหารที่ดีที่มีคุณค่าจริงๆแล้วมันเรียบง่ายที่สุดเลยนะเหมือนที่ในหลวงรัชกาลท่านเคยบอกพวกเราไว้เสมอนะคะว่าพอเพียงธรรมดานั่นแหละดีที่สุดเลยอยากจะกินอะไรก็ปลูกเอานู่นนี่นั่นผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใส่กระถางกระถางเดี๋ยวนี้มันก็มีผักเยอะแยะมากมายที่ท่านสามารถที่จะปลูกแล้วก็ไว้รับประทานเองได้ด้วยนะคะเพราะถ้าสมมติยิ่งในยุคสื่อโซเชียลแบบนี้เราจะเห็นว่ามันก็จะมีข่าวสารที่ได้เห็นถึงการใช้สารเคมีเยอะแยะมากมายแล้วก็สินค้าจากที่อื่นที่เข้ามาในประเทศเราเนี่ยบางทีสารเคมีก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าด้วยความเร่งรีบมันก็จะย้อนแย้งเนาะในการที่แบบว่าเราจะทำอะไรที่มันธรรมดาง่ายๆเนี่ยแต่ชีวิตที่เร่งรีบชีวิตที่มีการแข่งขันเนี่ยบางครั้งมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เวลากับตรงนั้นได้นะคะแต่ว่าดีที่สุดค่ะก็คือว่าเราปลูกผักกินเองเพราะว่าแค่แกว่งน้ำแล้วเราก็รับประทานได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเรารู้อยู่นี่เราปลูกเองเราไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเอ้ยใช่สิคุณพูดได้นี่บ้านคุณมีที่นี่แต่ว่าเราที่จัดสรรอะไรของเรามันไม่มีอะไรเงี้ยก็ท่านอาจจะแบบถ้าซื้อมาแล้วก็ล้างให้ดีๆนะคะแช่น้ำเยอะๆก็มันจะมีวิธีบอกเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร. Google นะคะเยอะมากเลยสำหรับการล้างผักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาค่ะในเมื่อมันมีอยู่ในมือแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับเราแล้วก็คนที่เรารักนั่นเองค่ะ11:15 ตามนัดหมายนะคะที่ฉันนัดหมายผู้ชายเอาไว้ในช่วงเวลานี้นะคะต้องตรงเวลากับเขาหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่รับสายเอานะคะช่วงต้นของเราค่ะกับอบจ.พบประชาชนนะคะเราต้องไปเกาะติดภารกิจค่ะชุดเครื่องจักรของกองช่างอบจ.ชุมพรของเรานะคะซึ่งก็เรียกได้ว่ารับหน้าที่ตามนโยบายท่านนายกมานะคะท่านนายกบอกแล้วว่าต้องทำทันที จะอะไรก็แล้วแต่ต้องทำทันทีนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะนายช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะนายช่างสมพรคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: เป็นไงบ้างเอ่ย
4: ก็ดำเนินการได้นะครับ
3: คุณคะหยุดไปวันนึงคุณไปไหนมาคะไหนบอกมาสิ
4: เอาข้าสวนนะครับผม
3: เหรอคะแล้วได้มอบมาลงมาลายอะไรให้คุณแม่มึงไหมอ่ะ
4: มอบให้เรียบร้อยแล้วก็ข้าสวนเลยครับผม
3: อ๋อไปไหว้คุณแม่แล้วก็เขาสวนแล้วก็ก่อนนอนก็ไหว้คุณแม่อีกทีนึงไหม
4: ไหว้ทุกวันครับผม
3: โอเคได้ค่ะงั้นเราก็ต่อกันเลยนะภารกิจของเราเป็นไงบ้างมีโครงการแล้วเสร็จบ้างไหมคะ
4: ก็มีแล้วเสร็จ 100% นะครับ1โครงการนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่8โครงการครับผม
3: โอ้8โครงการเลยที่เสร็จแล้วที่ไหนคะ
4: ก็เป็นที่ขุดลอกจากน้ำจากหลวงนะครับหมู่12ตำบลนาสักอำเภอตะวีจังหวัดชุมพรนะครับเสร็จ 100% วันนี้ครับผม
3: โอ้ที่นาสักเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โหดีใจกับพี่น้องชาวนาสักด้วยค่ะงั้นโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ก็จะมีทั้งหมด8โครงการด้วยกันใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้
4: ครับผม
3: ค่ะเริ่มโครงการที่1เลยค่ะ
4: ครับโครงการที่1นะครับก็เป็นการปรับปรุงซ่อมถนนนะครับเขตบทอัดหมู่ที่13หมู่ที่16นะครับตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
3: ค่ะ
4: เริ่มจากบ้านควนนะครับ
3: ค่ะบ้านควนค่ะ
4: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันครับผม
3: หลายเยอะอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะความคืบหน้า
4: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% นะครับที่นี่ครับ
3: โอ้ครึ่งเลยค่ะก็ดูจากสภาพถนนแล้วมันต้องบำเหมือนต้องไปปรับเกรดใหม่เลยนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะโครงการที่2ค่ะ
4: ต่อไปโครงการที่2นะครับเป็นการปรับปรุงซ่อมถนนเหมือนกันนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: หมู่ที่ติดตำบลตะโกนะครับพื้นที่ตำบลตะโกนะครับ
3: ค่ะ
4: อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
3: ค่ะ
4: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์หนึ่งคันรถบดสันเตือนหนึ่งคันและรถบรรทุกน้ำหกล้อหนึ่งคันเหมือนกันครับผม
3: อันนี้ก็ชุดนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ชุดนี้ก็จะเป็นหลายวันครับเพิ่งจะได้ดำเนินการวันนี้ครับฝนตกครับ
3: อ๋อเพิ่งจะเริ่มดำเนินการ
4: ครับครับแต่ว่าดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% แล้วครับผม
3: โอ้ค่ะหลังจากที่หยุดมาหลายวันก็ลุยต่อเลยใช่ไหมคะ
4: ครับผมครับผม
3: ค่ะโครงการที่3ค่ะ
4: การที่3การปรับพื้นที่ยกระดับสนามฟุตบอลในเขตพื้นที่โครงการแรกนี่หนองใหญ่นะครับตำบลบางเล็กอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
3: ค่ะอันนี้นี่ฝนช่วยเรามาได้เยอะเลยนะคะทำให้พื้นแน่นมาหลายวัน
4: ครับ
3: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
4: มีเครื่องจักรก็มีเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสันเตือน1คันรถบรรทุกน้ำรถขุดไฮโดรลิกแล้วก็รถขุดหน้าจากหลังครับแล้วรถบรรทุกออกล้อครับผมซึ่งมีชุดใหญ่ครับมีเครื่องจักรเยอะอยู่ครับ
3: เมื่อวานก็แอบแวะเวียนไปดูมาค่ะเมื่อวานเห็นเรียบสนิทเลยหมายถึงว่าสนามนะ
4: 90% ครับวันนี้ลงหญ้าแล้วครับก็เริ่มปลูกหญ้าแล้วครับวันน
3: ี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี้
4: ก็ประมาณ90ครับก็เก็บไปเรื่อยๆวันน่าจะจบครับผม
3: ค่ะ
4: จบยากแล้วครับครับผม
3: ต่อไปชุดที่4ค่ะ
4: ชุดที่4เป็นการปรับพื้นที่ตรงโรงเรียนบริเวณโรงเรียนนะครับสาขาประชานุกูลนะครับโรงเรียนบ้านต้องมดนะครับ
3: ค่ะ
4: ตำบลชุมพรอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับ
3: ค่ะ
4: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮโดรลิก1คันนะครับรถแทรกเตอร์1คันและก็รถบรรทุก6ล้อเทียร์ท้าย1คันครับผม
3: ปรับพื้นที่ครับค่ะปรับพื้นที่ทำอะไรคะสนามให้เด็กหรอ
4: ไม่ปรับเอาเศษรากประดับตังของอาคารนะครับ
3: อ๋อมีการรื้ออาคารใช่ไหมคะ
4: รื้ออาคารแล้วก็เอาไปต่อมเอาเกลี่ยเอาเคลียร์ริ่งนะครับ
3: ค่ะค่ะคร
4: ับผม
3: ค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่
4: ก็ประมาณ 90% นะครับ
3: โอ้ใกล้เสร็จแล้วค่ะ
4: ครับผม
3: ต่อไปโครงการที่5ค่ะ
4: โครงการที่5เป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่2หมู่ที่3ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
3: ค่ะ
4: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮโดรลิกปูนยางนะครับ1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเกียร์ซ้าย1คันครับ
3: ค่ะ
4: จุดนี้ก็ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% ครับ
3: ค่ะได้ค่ะต่อไปชุดที่6ค่ะ
4: ชุดที่6นะครับเป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8ตำบลชุมพรอำเภอตะกิวจังหวัดชุมพรนะครับ
3: ค่ะ
4: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮโดรลิกนะครับ1คันนะครับรถบรรทุกออกล้อเอ้ยรถติดล้อนะครับ1คันนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับผมจุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 40% นะครับผม
3: ค่ะ 40% ค่ะต่อไปโครงการที่7ค่ะ
4: ต่อไปชุดที่7นะครับเป็นการขุดลอกร่องน้ำนะครับคลองบางมั่นนะครับหมู่ที่15เชื่อมหมู่ที่16ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
3: ค่ะ
4: รุ่นนี้ก็จะมีรถขุดไฮโดรลิก1คันนะครับได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% แล้วครับผม 50% ครับ
3: ค่ะต่อไปชุดสุดท้ายค่ะ
4: ชุดที่8นะครับ
3: ค่ะ
4: ชุดนี้เป็นการปรับปรุงซ่อมถนนนะครับเขตตำบลตุ้งคาวัดนะครับอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
3: ค่ะ
4: รถนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสันสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันครับ
3: ค่ะ
4: จุดนี้จะเริ่มดำเนินการวันนี้นะครับ
3: เ
4: พิ่งย้ายเป็นจากเข้าไปครับผม
3: ค่ะเข้าวันนี้นะคะ
4: ครับผมเริ่มดำเนินการวันนี้ครับผม
3: ได้ค่ะขอบค
4: ุ
3: ณขอบพระคุณมากมากเลยค่ะถ้ายังไงก็ส่งกำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้พี่ๆทีมงานหน้างานด้วยนะคะ
4: ครับครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะท่านในช่างสมพรคะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
3: ท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสค่ะจากกองช่างอบจ.ชุมพรก็นี่แหละค่ะดูแลภารกิจนะคะในเรื่องของชุดเครื่องจักรซึ่งท่านนายกนพดุสิตเองก็ให้ความสำคัญเพราะว่าตามที่มีโครงการอบจ.ชุมพรพบประชาชนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลนะคะท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแบบโครงสร้างพื้นฐานเยอะยังคงเยอะอยู่จริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าเฮ้ยถนนมันก็เยอะนะ ทำถนนไปก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยกลายเป็นว่ายังคงมาอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีถนนก็ชำรุดบางทีก็เหมือนกันเป็นการปาดเพิ่มเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าจะให้มีการขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรจะได้นำออกมาง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะเรียกได้ว่าตั้งแต่มีการกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำงานได้ทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะเรียกได้ว่าแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างแบบเข้าถึงได้เลยถ้าลองนึกย้อนไปสมัยเรายังไม่เด็กยังเด็กๆหรืออาจจะยังไม่เกิดนะคะสมัยนู้นถ้าเกิดว่าเราต้องรองบประมาณขอเข้าไปส่วนกลางกว่าเขาจะอนุมัติมาก็ไม่รู้ว่าจะได้ตรงไหนก่อนมันก็คนละเรื่องกันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพอมีการกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบนี้ก็มีการทำงานร่วมกันตั้งแต่อบจ.เทศบาลและอบต.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะก็มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนนั่นแหละค่ะที่ท่านได้มีการนำเสนอผ่านยังผู้แทนของท่านถ้าผู้แทนของท่านขยันในการที่จะแบบไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าติดตามถามไทยได้หรือยังครับท่านนายกของผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าในพื้นที่ของเราในบ้านเมืองของเราในเขตพื้นที่ของเรายังมีตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องแล้วก็มีความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องใช้งานบุคคลเหล่านี้นะคะเพราะว่าตอนเขาอาสาตอนเขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่ามีอะไรให้เรียกใช้ผมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งานค่ะต้องใช้งานนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าผู้แทนของเราทุกท่านเนี่ยอยากทำงานทุกคนอยากทำงานจริงๆนะคะเพราะนั้นก็ใช้งานท่านให้เป็นประโยชน์นะคะในทุกเขตพื้นที่ของท่านนั่นแหละค่ะก็ด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ

0: 11:30 น.ค่ะผู้ฟังยังคงอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะเจอกันทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าว11:00 น.นะคะถ้าอยู่บ้านแล้วเข้าสวนมีวิทยุก็เปิดที่คลื่น FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่าสวทชุมพรถ้าอยู่ชุมพรโซนล่างก็รับฟังได้ที่อสมทหลังสวนค่ะ FM 104.75 นะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือก็สามารถที่จะเข้า Facebook ค่ะสวทชุมพรเขาก็จะเข้า Facebook Live ให้นะคะเราก็จะแชร์ไปนะคะทั้งเพจอบจ.แล้วก็ส่วนตัวด้วยก็จะแชร์ไปยังไงก็ช่วยๆกันแชร์ด้วยแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณไปเที่ยวพระโต๊ะนะคะเอ๊จะมีอะไรดีนะคะเพราะว่าที่นั่นค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะเรามีท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอยู่ที่นั่นนะคะท่านสจ.สำริดอดเล็งนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านรองประธานคะ
1: สวัสดีครับคุณยุ้ยสวัสดีครับ
0: โอ้โหรูปมาแบบ
1: การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเกิดอำเภอประโต๊ะสำริดอดเล็งครับ
0: ค่ะรูปมาแบบหล่อมากเลยนะคะตอนนี้พี่สมิทธ์ขารูปที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวค่อยดูนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะตอนนี้ถามถ่ายสุขภาพกันก่อนเลย
1: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุก1ปีต้องไปตรวจสุขภาพที่ศิริราชนะครับ
0: ดีแล้วค่ะเพราะว่าโอ้คุณหมอนัด1ปีนี่แปลว่าร่างกายฟื้นฟูได้สุดยอดแล้วนะคะพี่สมฤทธิ
1: ์ครับผม
0: ค่ะงั้นพูดคุยกันนิดนึงก่อนค่ะจริงๆแล้วอยากให้มานั่งคุยใกล้ๆนะคะแต่ว่าไกลอ่ะพระโต๊ะเราเห็นใจนะคะเรียนถามพี่สมฤทธิ์ก่อนเลยว่าพี่สมฤทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วเข้ามาสู่วงการเมืองได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยถ้านับนิ้วกันพอนับมั้ยคะ
1: ครับก็ต้องเรียนกับท่านผู้ฟังทางบ้านและสวัสดีท่านพี่น้องชาวอสมท.ทุกท่านนะครับผมเองได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องชาวอำเภอประโต๊ะมา4สมัยครับ
0: ค่ะ
1: 16ปีแล้วก็ได้ใบบุญจากท่านรัฐบาลรักษาการอีก4ปีก็แทบจะ20ปีแล้วครับเข้าสู่วงการนี้พร้อมกับท่านนพรอุตสิริครับนายกองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนปัจจุบันนะครับ
0: 20ปีแล้วเหรอคะ
1: ครับผมครับ
0: โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่ตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปมั่งไหมคะ
1: นับว่าหลายๆช่วงที่อำเภอประโต๊ะได้รับการพัฒนาจากไม่ว่าจะเป็นท่านนพรอุตสิริสมัยท่านเป็นประธานสภามาถึงท่านสุพลยืนสอยนายกอบจก็ได้รับความสนใจได้รับการพัฒนาได้รับงบประมาณดูแลทั่วถึงทั้งอำเภอประโต๊ะซึ่งเรามีท้องถิ่นทั้ง4ท้องถิ่นแล้วก็มีเทศบาลเราจะได้รับงบประมาณในการจัดสรรในการทำแผนพัฒนาแทบทุกปีแหละครับดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนๆมากครับไม่ว่าถนนหรือว่าสะพานเราก็ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาโดยตลอดนะครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าเรามีการคือยังไงก็แม้จะไกลยังไงก็เชื่อมต่อติดเสมอถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงสภาพพื้นที่ของมะโต๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแหมมันก็ถือได้ว่าเป็นเมืองผลไม้ไม่แพ้หลังสวนเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มะโต๊ะนี่ผลไม้นี่ไว้ยังคะหรือว่ากำลังเพิ่งออกหรือยังไงคะพี
1: ่ก็นับว่าปีนี้เป็นปีทองของพี่น้องชาวสวนมังคุดอีกทีนะครับหลังจากซบโซมา 3-4 ปีซึ่งปีนี้มังคุดพระโต๊ะนับว่าเป็นมังคุดที่มีชื่อเสียงมากมีพ่อค้าแม่ค้าจากนครก็ดีจากสุราษฎร์ก็ดีมารับซื้อจากชาวสวนนับว่าเป็นปีที่ดีมากราคาก็ดูดีหลังจากไม่เป็นมาหลายปีนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปลายของฤดูมังคุดฤดูเรียนแล้วก็นับว่าเป็นดวงดีของพี่น้องชาวมังคุดสวนมังคุดอีกช่วงหนึ่งเพราะว่ายังมีรุ่นที่สองอีกนับว่าเป็นผลิตที่แปลกไปหลายปีเพราะปีนี้ให้ผลผลิต2ครั้งของชาวสวนมังคุดนะครับแต่รอบหน้ายังไม่มั่นใจชาวสวนว่าราคาเพราะรุ่นนี้ออกเยอะมากมีทุกตำบลทุกพื้นที่และแทบทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรส่วนทุเรียนนั้นปีนี
0: ้
1: ก็เป็นปีหนึ่งที่ฝนฟ้าอากาศอำนวยแต่ราคาไม่เข้าเป้าเข้าใจกับเท่าไหร่แต่ก็ผลผลิต

0: ที่มีคุณภาพของพี่น้องชาวอำเภอบ้านโต้ก็ดีหลังสวนก็ดีในจังหวัดชุมพรก็ถือว่ายังผ่านไปได้ถ้าทำแบบมีคุณภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไล่ต้นทุนอย่างที่ชาวบ้านก็ปวดตัวนะครับเพราะว่าปุ๋ยบ้างยาบ้างแพงขึ้นมาตามลำดับและส่วนของอำเภอบ้านโต้ปีนี้ก็ฝนฟ้าอากาศอันตรายก็ท่านพอรู้สิทธิ์นะครับตรงไหนที่แหล่งน้ำไม่ดีหรือว่าการขนส่งไม่สะดวกท่านก็ดูแลพี่น้องชาวอำเภอบ้านโต้มาโดยตลอดนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าท่านนายกค่อนข้างให้ความสำคัญนะคะเรื่องแหล่งน้ำท่านกลัวจริงๆเพราะว่าพี่น้องเราส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพหลักก็ยังคงนอกจากทางประมงแล้วก็เราก็เป็นเกษตรกรทางชาวสวนกันนะคะ
0: คร
1: ับ พอไม่เหมือนปีที่ผ่านมาที่ว่าต้องวิ่งซื้อน้ำกันเลยโหมันน่าเห็นใจมากๆนะคะพี่
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ปีนี้นี่ยังไม่มีใครบ่นเรื่องการแบบซื้อน้ำใช่ไหมคะ
0: ไม่มีครับปีนี้เพราะว่าฝนตกหน่อยก็อาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่กี่พันที่ท่านน้ำพรส่งจากลงมาช่วยขุดลอกแหล่งน้ำให้ส่วนทุเรียนก็ได้ไม่ถึงสักอาทิตย์งานเกือบไม่เสร็จก็ว่าได้มีผลลงมาก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของชาวสวนเพราะว่าที่ต้องเอารถมาเจ้าผลน้ำตอนทีนี้นับว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆครับ
1: ค่ะมีบทเรื่องราคาปุ๋ยบ้างไหมคะ
0: ก็มีบ้างครับเมื่อต้นเพิ่มขึ้นผลผลิตก็อาจจะลดลงไปบ้างก็ยังฟ้าประวงที่เรียกจากการผลแต่ทั้งนั้นก็ยังถือว่าผลผลิตที่มีคุณภาพก็ยังทำได้ดีเป็นที่ชื่นชอบชื่นใจของพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับซื้อ
1: ค่ะเพราะจริงๆพะโต้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้ที่บางสวนเราต้องนำเรียนว่าบางสวนเนี่ยเขาทำเหมือนมังคุดอินทรีย์ทุเรียนอินทรีย์จริงๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วตรงเนี้ยเขาไม่ง้อตลาดด้วยใช่ไหมพี่เพราะว่าเขาทำแบบขายตรงเลยใช่ป่ะคะ
0: ครับผมตรงนี้เขามีแหล่งตรงของเขาโดยตรง
1: กลุ่มบ้านกำหนดราคาได้เองด้วย
0: ครับผม
1: เยอะไหมคะเยอะไหมคะในกลุ่มนี
0: ้ปีนี้เยอะมากครับเยอะทุกตึกครับมีหลายทั้งตำบลปากตรงบุตรฟังทองจุดพระโต๊ะกลุ่มบ้านกลางคร
1: ับ
0: มีสมาชิกมีผู้บริหารก็ผลิตส่งออกมาโดยตลอดนะครับ
1: อืมค่ะก็เท่ากับว่ายังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะคะค่ะทีนี้ที่ห่วงค่ะพี่สมิทธาช่วงนี้มันเดือนอะไรแล้วเนี่ยสิงหามันจะปลายปีแล้วนะกลัวเรื่องฝนมั้งไหมคะแบบเพราะว่าพะโต๊ะเวลาฝนมาหนักแล้วมันเป็นต้นน้ำด้วยไงที่จะลงไปหลังสวนอ่ะแล้วโอ้โหมันภาพที่น้ำมันล้นตลิ่งสะพานพะโต๊ะตรงนั้นอ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะคะพี่ปีนี้มีการเตรียมป้องกันยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็คิดว่าช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ได้ดูแลที่ของชาวบ้านมาโดยตลอดว่าทั้งท่านสสท่านนายเจ้าประจอบอย่างปีผ่านมาเนี่ยเราก็ประสบภัยลองสะพานขาดเราก็ได้รับสารงานจากท่านผู้ว่าจากท่านนายกประจอบจากท่านสสท
1: ี
0: นี้ก็ทำสำเร็จจากมีการพูดคุยบนบ้านชาวบ้านสะพานตัดมีใครมาดูแลวันนี้สะพานของอาจซึ่งติดตำบลปังหวานเทียบกับหวานกับตำบลหาดใหญ
1: ่
0: นี่ก็การดูแลจากงานต่างๆซึ่งได้รับการจากท่านสสสุพลศรีท่านผู้ราชการจังหวัดซึ่งสะพานตัวนี้ไม่ใช่สะพานของอบจหรือของหน่วยงานใดของอบจแต่เป็นสะพานสมัยนายอำเภอเก่าสร้างไว้แล้ว
1: ประ
0: กาศก็ต้องพึ่งงบประมาณจากเราก็ได้ผู้ว่าที่ท่านสสท่านนายกท่านประชุมหัวหน้าส่วนราชการก็พยายามพูดเราก็ได้งบประมาณเรียบร้อยซึ่งในช่วงก่อสร้างอาจจะมีการโดนด่าคนบ่นเพราะว่าผู้รับเขาอาจจะงานบ้างเลยบ้างเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นผมเองก็ลงไปในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ว่าช่วยเจ้าหมอก็ช่วงนี้ผลผลิตปลาทูเรียนมังคุดปาล์มยางผักก็ต้องใช้ตรงนี้ว่าหลบดีที่สะพานเสร็จก่อนน้ำท่วมครับต้องขอขอบคุณผู้รับเหมาได้ท่านสสที่ประสานงานให
1: ้
0: นอกจากตำบลบางหวานและตำบลอื่นผมก็เชื่อมั่นว่าเกิดประสบภัยถูกท่องกับไปอย่างนี้เราก็มีการเตรียมสะพานเบริ่งสะพานเสร็จไว้เพื่อครับแต่พี่น้องมาโดยตลอด
1: ค่ะค่ะของพะโต๊ะตอนนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของการกำลังขยายเรื่องถนนด้วยใช่ไหมคะที่จะเป็นปัญหา
0: ใช่ครับ
1: ช
0: ่วงนี้ก็มีการขยายช่องสองช่องจะต้อง
1: ค่ะ
0: อาจจะติดขัดเรื่องการจราจรช่วงจอยต่อระหว่างอำเภอหลักสวนกับจุดโต๊ะซึ่งผู้รับเหมาก็มีช่วง ที่มาทำกันอยู่ก็ช่วงเดียวซึ่งในช่วงผลถ่ายผลผลิตทุเรียนก็ดีมังคุดดีอาจจะมีจราจรติดบ้างก็มีการประท้วงก็ที่ท่านสอนครับท่านสอนก็มาประสานงานหาทางแก้ในเส้นทางเบี่ยงก็ดีสะเก็ดลักปูตลาดหลังสวนเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราต้องการตลาดหลังสวนเป็นหลัก
1: ค่ะสัญญาณจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะพี่สมฤทธิ์คะยังอยู่ไหมคะพี่สมฤทธิ์ค่ะ
0: ยังอยู่ครับ
1: ค่ะฝากนิดนึงค่ะพี่เหมือนถนนที่เขากำลังน่าจะเป็นถนนของทางหลวงนะคะที่เขากำลังซ่อมแซมกันอยู่เนี่ยในตอนกลางคืนนะคะมันมีไฟส่องสว่างหรือว่าไฟเตือนหรืออะไรที่แบบแจ้งล่วงหน้าไหมคะในระหว่างช่องทางที่แบบเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไฟไหมคะ
0: ก็มีครับเคยได้คุยกับผู้รับเหมาเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับตรงจากไฟฟ้านะครับ
1: ค่ะ
0: ไฟอาทิตย์บางครั้งเมื่อส่องพลังงานที่ไฟอาทิตย์อาจจะเพียงพอในการ
1: ต้องใช้ไฟโซลาร์เซลล
0: ์ครับ
1: อืมค่ะ
0: เราก็ทำประสานงานเลยว่าช่วงฟ้าได้จากเวลาอาทิตย์หมดน่าจะต่อสั่งโดยความสะดวกเพื่อนออกจุดต่อสร้างให้พี่น้องที่สัญจรมาไอ้ที่อยู่ในเบอร์ประตูเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงครับพี่น้องที่เขาเดินทาง
1: ใช่ใช่พี่เขาจะเกิดคือคนประตูอ่ะหลับตาขับรถอะได้เลยรู้ว่าเดี๋ยวมีโค้งไหนอะไรยังไงตรงนั้นก่อสร้างเดี๋ยวต้องแอบตรงนี้คือเจ้าถิ่นนะ รู้ดีแต่ว่า คนอื่นเนี่ยสิคะเพราะว่าอันนี้เอามาจากตอนที่เราไปงานล่องแพประตูเนาะเราก็จะเห็นใช่ว่าโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มันอันตรายว่ะมันไม่มีไฟอะแล้วมันกำลังทำทางแล้วมันต้องเบี่ยงโอ้โหนี่ถ้าซัดมาเต็มที่นี่ลงไปนอนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะฝากนิดนึงแต่ตอนเนี้ยเลยมานานและหลายเดือนแล้วเชื่อว่าน่าจะทำแล้วเสร็จกันแล้วบางจุดนะคะพี
0: ่
1: ค่ะส่วนจุดอื่นๆก็คือไม่มีใช่ไหมคะเรียบร้อยดี
0: ครับ
1: ค่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้เรายังค้างกันค่ะเมื่อกี้สัญญาณพี่สมฤทธิ์หายในช่วงที่เราบอกว่าปลายปีนี้ถ้าเกิดว่าฝนฟ้ามาหนักอะไรเงี้ยค่ะผลกระทบที่เรากลัวไว้ก่อนว่ามันอาจจะในพื้นที่ที่มันแบบเกิดซ้ำซ้อนซ้ำซากประจำอะไรเงี้ยค่ะเราได้มีการเข้าพื้นที่เพื่อตรวจเช็คหรือว่าเตรียมในเรื่องของการรองรับมวลน้ำขนาดใหญ่หรืออะไรไหมคะพี่
0: ครับก็มีความใจกับท่านนายกอบต.ทุกท่านครับที่ร่วมประชุมกันไม่ว่าจะแผนพัฒนาอบจ.สู่การของงบประมาณเขาก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเคยพลาดแล้วก็เคยประพฤติจะไปมาโดยตลอดน
1: ัก
0: จัดปักเป็นอันดับเพื่อรองรับในโอกาสข้างหน้าที่จะถึงนะครับแล้วผมก็มีความมั่นใจว่าทีมงานนายกอบจ.และนายกอบต.ทั้งสี่แห่งของอำเภอบ้านโต๊ะเตรียมพร้อมมาตลอดที่จะดูแลพี่น้องเรื่องสะพานขาดก็ดีถนนน้ำท่วมก็ดีหรือว่าในส่วนของผู้ภัยที่จะช่วยบ้านสไลด์ดินสไลด์น้ำท่วมตรงนี้พวกพี่น้องชาวอบต.และพร้อมกับผู้ใหญ่กำนันผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเตรียมความพร้อมไว้ดีมากครับ
1: อันนี้ใช่ค่ะพี่สมฤทธิ์ขาต้องขออนุญาตยกนิ้วให้เลยเพราะว่าเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอพะโต๊ะเนี่ยสุดยอดคือเขาเข้าถึงพื้นที่เร็วมากแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจริงๆค่ะเพราะว่าติดตามแบบว่าเพจหลายๆเพจแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่บ้านหลายๆท่านอยู่นะคะเข้าชาร์จเร็วมากสุดยอดค่ะแล้วก็ต้องชื่นชมด้วยค่ะพี่ท่านสมฤทธิ์คะก็คือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอพะโต๊ะนะคะที่นำโดยท่านผู้ใหญ่รุ่งโรจน์ใหม่ซ้อนเครือข่ายเขาค่อนข้างเข้มแข็งด้วยค่ะพี่ในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะมีเชิญชวนไปเที่ยวพะโต๊ะสักหน่อยไหมคะช่วงนี้มีไหนน่าเที่ยวบ้างคะ
0: ช่วงนี้บริการเป็นของเอกชนตรงนี้ก็น้ำขุ่นเป็น
1: อ๋อน้ำขุ่นใช่ไหมคะ
0: บริการ
1: ค่ะ
0: มีสวนผลไม
1: ้
0: ก็ขายฤดูแล้ว
1: ค่ะ
0: นักเที่ยวเข้ามาดูเยี่ยมชมมาดามเบอร์พะโต๊ะตลอดเพราะว่าเปิดที่อากาศมีภูเขาสลับซับซ้อน
1: ค่ะ
0: จะน่าสัมผัสพื้นที่เหมือนกับที่คุณยุ้ยเคยมาก็มีความอยู่เป็นกันเองแต่ก็ดีมิตรไม่ติดต่อกันมาโดยตลอดพี่น้องจะตัดบัตรก็จะจองช่วงเทศกาลล่องแพแต่ถ้าประมาณปีนี้ถ้าใครจะมาแต่ก็ทันกับเปิดประตูโดยเนื่องๆตัดหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะ
1: ติดต่อผ่านท่านสจ.สำริดก็ได้ถูกไหมคะ
0: ได้นะ
1: หรือว่าเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนก็ได้หมดใช่ไหมคะ
0: ได้หมด
1: ค่ะจริงๆแล้วพะโต๊ะเที่ยวได้ทั้งปีใช่ไหมคะพี
0: ่ทั้งปีครับยกเว้นช่วงฤดูน้ำคุณยุ้ยครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องอับปวนน้ำมากๆยกช่วงฤดูนั้นช่วงเด็กครับน
1: ่
0: าจะ
1: ถ้าน้ำมากก็จากนักท่องเที่ยวก็จะกลายเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าดีไม่ดีอาจจะได้เป็นจิตอาสาไงพี่เราได้มีพลังในการเป็นแบบจิตอาสาช่วยกันจากนักท่องเที่ยวผมก็เลยมาเป็นจิตอาสากู้ภัยช่วยเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เกิดนะปีนี้ไม่มีนะคะพี่ปีนี้ไม่มีแน่ๆค่ะพี่สมิทธ์ขามีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ก็ขอบคุณช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่นายกนครติดให้กองช่างออกมาที่ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบต.ทั้ง4แห่งและยกที่อำนวยความสะดวกเรื่องทางเพื่อทำข้อบัญชาปีศูนย์เพื่อประมาณตรงนั้นแต่พี่น้องที่ทำแผนอาคไปต้องพิจารณาคนว่าทุกช่วง 2-3 อาทิตย์นี้ก็จะเข้ามาดูเลยกับเส้นทางมาตลอดและท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านนายกและพี่น้องประชาชนชาวเบอร์โต้ที่อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในนำงบประมาณเอ็ดพุทธิยันเบอร์โต้ขอบคุณและขอกราบทีทักฟังครับสวัสดีครับ
1: พี่ตุ้ยค่ะอย่าเพิ่งไปยังไม่ให้ไปค่ะช่วงนี้พะโต๊ะหมอกเยอะไหมคะ
0: เยอะครับเยอะครับ
1: นี่ยั่วหน่อยสิพี่ขายของหน่อยตอนนี้ตื่นขึ้นมาหมอกหนาตาเลยใช่ไหมคะทุกที่ไหม
0: ทะเลหมอกทะเลหมอกครับ
1: เขาพระตามังเครนี่ยังขึ้นได้อยู่ไหมคะเขาพระตามังเครเนี่ย
0: ยังขึ้นได้ครับผู้ใหญ่ก็ดูแลให้ความสะดวกนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดครับ
1: ยุ้ย
0: บนตัก
1: รอบนี้ยุ้ยน่าจะขึ้นไม่รอดแล้วค่ะพี่รอบที่แล้วที่ขึ้นไปนี่โอ้โหคือวัดใจตอนครึ่งทางอะคิดว่าลงได้ไหมวะลงได้ไหมวะหรือขึ้นต่อเอานะขึ้นไปได้นะคะแต่คิดว่าถ้าวันนี้ให้ไปนี่น่าจะไม่รอดแล้วค่ะพี
0: ่ครับ
1: อู้แต่สวยจริงๆนะเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเห็นอะไรนะ3ทะเลนะพี่เนาะทะเลดาวทะเลหมอกแล้วก็ทะเลฝั่งอันดามันอะใช่ไหมคะ
0: ใช่แ
1: ต่โหสุดยอดยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปอยู่ไหมคะ
0: ยังมีครับยังมีช่วงนี้ยังมีมาบ่อยๆครับ
1: ค่ะเพราะว่าพะโต๊ะมันชุ่มฉ่ำไงแล้วแบบมันเขียวๆสดชื่นแล้วผู้คนน่ารักคือเรียกได้ว่าใครสายแคมปิ้งเนี่ยอยากเรียนเชิญเลยนะคะไปพะโต๊ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆแต่สิ่งนึงที่จะผิดหวังค่ะพี่สมฤทธิ์ขา
0: ครับ
1: แกงส้มหยวกกล้วยหมู3ชั้นกินได้ที่ไหนคะนอกเหนือจากวันงานล่องแผ่พะโต๊ะเนี่ยหากินได้ที่ไหนคะ
0: จะมีแถวตามสั่งร้านกาแฟ
1: พี่ต้องหาให้ได้นะพี่ต้องหาให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันช่วงของการจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะหากินแกงส้มหยวกกล้วยยากมากนะพี่
0: เพราะว่าแม่บ้านมือแม่ครัวเนี่ยปูกันวันล่องแพ
1: ค่ะ
0: แต่วันนั้นวันที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถโชว์ผิดได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: มีที่หนึ่งเขาบอกมาแล้วที่มารินค่ะของพี่เล็กมารินล่องแพทำให้กินได้เลยแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นต้นตอเลยนะพี่อะไรนะไข่เจียวใบตองใช่ไหมคะข้าวห่ออะไรนะพี่ใบอะไรนะ
0: ห่อใบเล็ดห่อใบเหลียง
1: ใช่เนี่ยสุดยอดเลยอ่ะที่มารินอ่ะไปนะคะใครที่บอกว่าหากินแกงส้มไม่ได้ติดต่อไปเลยมารินล่องแพรับรองพี่เล็กบอกจัดให้ได้ทุกมื้อใช่ไหมคะพี่สมเด็จ
0: มารินบริการ
1: ใช่สุดยอดเนาะสุดยอดค่ะมีโอ้โหบรรยากาศสวยมากแล้วก็อาหารก็ครบเรียกได้ว่าที่เด็ดเด็ดของพะโต๊ะหาทานได้ที่นี่หรือพี่สมฤทธิ์มีแนะนำร้านไหนอีกไหมคะเพิ่มเติม
0: ก็จะมีแถวริมทางที่เขาวางขายอยู่ว่าไม่ได้กินบ่อย
1: แต่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารที่แบบสองข้างทางถนนสายพะโต๊ะก็รู้สึกเหมือนมีเยอะขึ้นนะคะ
0: มีครับแต่ว่าแกงส้มก็นานจะได้
1: นานๆจะเห็นแต่ยุ้ยว่านะพี่ตั้งแต่ยุ้ยไปมายุ้ยมีความรู้สึกว่าร้านขายปุ๋ยขายยามากกว่าร้านข้าวแกงอ่ะ
0: ใช่คร
1: ับ พอเห็นแล้วก็แบบร้านขายยาแล้วร้านขายปุ๋ยละเยอะเยอะแต่ร้านข้าวแกงหายากเหมือนกันนะพี่นะถ้าไปอ่ะรับรองติดต่อล่วงหน้าก่อนค่ะค่ะพี่สมิทธิ์ขาขอบพระคุณมากค่ะวันนี้นะคะที่พูดคุยกันในรายการนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านสำริดออดเล้งนะคะท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็หนึ่งเดียวของพระโต๊ะค่ะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจยังไงเข้ามาในเพจนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าแกงส้มหมูสามชั้นหยวกกล้วยเนี่ยถ้าไปพระโต๊ะนะคะแล้วไม่ใช่ช่วงเทศกาลล่องแพค่ะท่านต้องติดต่อเซิร์ชเข้าไปเลยนะคะในเพจเนี่ยมีมาลินล่องแพพระโต๊ะนะคะอันนี้เขาเป็นหูต้นตำรับตั้งแต่สมัยจัดแรกๆยุคแรกๆที่ชาวบ้านเขาจัดกันเองนะคะที่นี่เลยของพี่เล็กนะคะไปได้นะคะพูดแล้วหิวอ่ะคือมีทั้งแกงส้มมีอะไรนะไข่เจียวแบบในกระทะเขาจะมีใบตองใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องเจียวไข่บนกระทะที่ไม่ใช้น้ำมันด้วยนะคือไข่เจียวจะอยู่บนใบตองแล้วก็มียำผักกูดที่เด็ดอยู่นะคะแล้วก็อะไรคะเดี๋ยวไข่เจียวอ๋อแล้วก็ข้าวหุงด้วยใบคล้องใบอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ก่อกองไฟแล้วเวลาแกะข้าวออกมาท่านนึกถึงมันไม่ใช่ข้าวต้มมัดมันเป็นขนมกล้วยเนาะบ้านเราแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากที่อื่นเดี๋ยวฟังแล้วไม่เข้าใจคือลักษณะเหมือนขนมต้มกล้วยอะค่ะท่านนึกออกไหมคะห่อใบตองแล้วมันยาวๆอะแต่ว่าพอแกะออกมาปุ๊บมันกลายเป็นข้าวสุกข้าวสวยนี่แหละค่ะแล้วก็โอ้กลิ่นของใบนั้นน่ะมันจะหอมแล้วมันยิ่งยั่วยวนทำให้เราอยากทานอะแล้วราดแกงส้มหยกกล้วยหมูสามชั้นร้อนๆอ่ะลาดลงไปแล้วกินกับไข่เจียวอ่ะแล้วแถมยังมีน้ำพริกผักลวกของเขานะคะผักกูดใบเหลียงสารพัดแล้วก็บางทีก็จะมีแบบหัวกะทิไงลาดบนผักลวกเนี่ยเด็ดมากนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วใครหิวนะไปพะโต๊ะนะคะรับรองว่าท่านประทับใจแน่นอนแต่ว่าโดยเฉพาะคนที่ขาลุยชอบแบบลุยๆแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยก็ติดต่อทางเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้นะคะท่านผู้ใหญ่โรจน์ท่านผู้ใหญ่รุ่งโรจน์ใหม่ซ้อนค่ะท่านเป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอพะโต๊ะนะคะแล้วเขาก็ยังมีภาคีเครือข่ายโยงใยเป็นแบบใยแมงมุมเลย30กว่าเครือข่ายของอำเภอพะโต๊ะนะคะที่จะแนะนำได้ว่าจะไปไหนอยากนอนเลาะริมน้ำไหมกลางแบบกลางแคมปิ้งริมน้ำหรือขึ้นเขาอย่างเขาป้าตามังเคลที่ยุ้ยบอกยุ้ยไปมาสวยคือสวยแต่โหดอ่ะคือต้องเดินไงต้องเดินขึ้นแล้วแบบว่ามันเป็นทางเดินธรรมชาติอะค่ะพอเดินไปได้ประมาณสักครึ่งทางมันก็จะเจอลักษณะแบบว่าต้องมีกระโดดและการกระโดดนั้นจะต้องท่านจะต้องเกาะเถาวัลย์อะแล้ววืบไปอะแล้วลองดูสภาพตอนนี้นะคะไม่รอดค่ะคือดิฉันรู้เลยว่าดิฉันไม่รอดแต่ตอนนั้นยังวัยรุ่นไงช่วงที่ไปตอนนั้นอะไปได้สนุกมากจริงๆแล้วตื่นเต้นนะคะพอขึ้นไปนะคะความเหนื่อยที่แบกมาตั้งแต่ต้นอ่ะมันหายแบบว่าหายเป็นปิดทิ้งเลยเพราะว่ามันอยู่บนยอดเขาแล้วมันจะมีดอกเขาเรียกดอกอะไรอ่ะยอดเขาพระตามังเคลแบบดอกอันนั้นอ่ะใช่ไหมดอกสักอย่างหนึ่งอ่ะเต็มแบบว่าบานหรือว่าแบบบนยอดเขาอะค่ะบานอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็มองได้รอบทิศ360องศาเลยนะคะแล้วกลางคืนมีทะเลดาวอุ้ยแล้วมันก็แบบสวยจริงๆและรอบนั้นจำได้ว่ามีช่างภาพมืออาชีพหลายท่านไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปประมาณว่าเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเขาจะไปเก็บช้างกันอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะอ๋อทางช้างเผือกอุ้ยถ่ายรูปออกมาแล้วมันสวยจริงๆนะคะคือเห็นเต็นท์แบบว่าไฟที่เต็นท์นิดนึงแล้วพอข้างหมดก็เป็นท้องฟ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นดาวแล้วเขาก็แบบใช้เทคนิคช่างภาพก็จะมีเทคนิครูปออกมาแบบสวยมากอ่ะมันเห็นแล้วมันหายเหนื่อยจริงๆนะคะก็สนุกค่ะใครที่อยากจะไปนะอันนี้เขาเรียกว่าเขาพ่อตามังเคลนะคะแต่ว่าในตอนนี้ยุ้ยไม่แน่ใจว่าลองติดต่อพี่โรจน์ไปดูนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราให้เบอร์ไว้ในไลฟ์สดของเรานะคะเขาอาจจะมีบริการอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นที่ยุ้ยไปมีลูกหาบมีน้องๆที่เป็นลูกหาบเขารับแบกแบบขนของขนอะไรไปได้ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีแบบหมูกระทะด้วยแบบไม่รู้นะแต่ถ้ามีนี่เด็ดเลยนะคือแบบฟินอะข้างบนนั่งอยู่บนยอดเขาแล้วหมูกระทะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นที่ไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพวกท่านเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็แบบว่ามีหุงข้าวกับหม้อสนามแล้วก็ทำกับข้าวแบบ แบบลุยๆอ่ะโอ้โหมันอร่อยอร่อยมากคือหายเหนื่อยเลยนะคะนอนวันนั้นค่ะช่วงนั้นที่ไปนอนวันนั้นเลยแล้วก็ห้องน้ำก็จะแบบเป็นชั่วคราวเป็นห้องน้ำชั่วคราวแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าห้องน้ำน่าจะไม่ทำเพราะว่ามันธรรมชาติไงมันสวยมันต้องใช่ไหมถ้าเราขนอะไรขึ้นไปทำบนนั้นอ่ะมันก็ความสวยมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นใครสายลุยนะคะเชื่อว่าน่าจะเคยไปกันมาบ้างแล้วแล้วก็คงจะประทับใจกับยอดเขาพระธรรมมังเครแล้วก็ยังมีอีกหลายเขาอ่ะอันนี้ต้องมัวกับไว้ค่อยชวนพี่โรดคุยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนอันนี้เราเกริ่นไว้เป็นน้ำจิ้มก่อนเป็นน้ำจิ้มนะคะให้เป็นน้ำจิ้มแล้วก็เรียกได้ว่ายั่วคนที่กำลังหิวด้วยค่ะเพราะว่าเราใกล้เที่ยงแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมทานอาหารให้ถูกหลักอนามัยนะคะทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ทานอาหารอะไรที่มันย่อยง่ายดีต่อสุขภาพนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็หายใจลึกๆนะคะเพื่อที่ว่าออกซิเจนจะได้เข้าไปสู่ร่างกายของคุณนะคะเอาเป็นว่าวันนี้รายการอบจพบประชาชนค่ะก็เดี๋ยวลากันไปด้วยเพลงเพราะๆที่จะฝากไว้ให้นะคะดิฉันสกาวรัตน์ นาคสุวรรณค่ะและคุณเจริญยศสายทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้หลักบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตจากเศรษฐกิจพิชิตอันธพาลและเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคง9ประเด็นให้แก่การรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุสำหรับการควบคุมอาวุธปืนกำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบพ.3พร้อมขอให้ร่วมกันตั้งการตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3: ขอให้เน้นในเรื่องของการตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในส่วนของรัฐบาลก็กำลังมอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ลินประพันธ์ได้ทำงานยกร่างสังคายนาหรือแม้กระทั่งออกพรบว่าด้วยอาวุธปืนใหม่ขึ้นมาขอยืนยันว่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้มงวดกับการปราบปรามอันธพาลเหล่านี้องค์กรอาชญากรรมผู้บงการผู้สนับสนุนผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจทั้งหมดนี่นะครับอบายมุขสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อิทธิพลนอมินีนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้ท่านใช้หลักที่ผมได้มอบหมายให้ท่านได้มีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาน
2: ายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นผลิตการขวัญแขวนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียร่วมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อขยายการค้าการลงทุนและเตรียมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยรัสเซียในปีหน้า
4: นายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยในวันนี้นายศรีศักดิ์จะเริ่มภารกิจทันทีโดยมีกำหนดพบกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียรวมถึงพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและจะประชุมหารือกับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้าปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สท.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการหรือ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนโดยสท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนอย่างเป็นระบบและยึดหลักถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันท้องถิ่นเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายให้5หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินและทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าขณะนี้มีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปปช.ปปง. DSI ปปท.และ CIB ตรวจสอบทันทีทั้งเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์พร้อมย้ำว่าหลังทั้ง5หน่วยงานลงนาม MOU แล้วต้องดำเนินการให้เกิดผลจริงผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมระบุว่าประชาชนแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจสอบและทำคะแนนได้ดีได้รับโอกาสเข้ารับราชการส่วนผู้ทุจริตต้องถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการ THAI Passport โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4เตรียมพิจารณาใช้อำนาจเรียกมาชี้แจงและอาจนำเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการ TSAI Passport วันนี้ว่ากรรมาธิการติดตามการแก้ไขสัญญาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคู่สัญญา2บริษัทพร้อมขอเอกสารการประมูลโดยเฉพาะรายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TOR และเกณฑ์ให้คะแนนขณะนี้ได้รับเอกสารเพียง2บริษัทส่วนเอกสารอีก2บริษัทรวมถึงรายงานการประชุมและเกณฑ์ให้คะแนนด้าน AI การประชาสัมพันธ์การอบรมและ call center ยังไม่ได้รับโดย TOR กำหนดให้จอประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศแต่เอกสารไม่ระบุว่าจะใช้จอของบริษัทใดซึ่งขอให้กองทุน DE ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4และมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทนหากครั้งต่อไปยังไม่มาและเอกสารยังไม่ครบคณะกรรมการอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกชี้แจงพร้อมระบุว่าเรื่อง TSAI Passport อาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า
7: อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกมีปัญหาทั้งเรื่องของ TOR แล้วก็สัญญาเพราะว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ว่าเราพวกเราจะพูดดังแค่ไหนอ่ะมันไม่มีทางที่จะชะลอโครงการให้ออกมาได้นานคิดว่าการมาชี้แจงกับกรรมธิการแล้วก็การตอบคำถามตรงไปตรงมากับกรรมธิการในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็อาจจะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยออกจากภาพที่จะต้องเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกแง่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีผู้พิทักษ์คอยห้อมล้อมปกป้องตลอดเวลาได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาชี้แจงกับกรรมธิการด้วยตัวเองได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะต้องเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้ว
6: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่ TOR และสัญญามีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนและเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินจึงตั้งคำถามว่าการแก้ไขสัญญาเป็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อปกปิดข้อบกพร่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทอินดัสทรีกว่า 1,300 โครงการมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทยกระดับอุตสาหกรรมไทยรับมือกติกาสากล
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart และ Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริมแล้วจำนวน 1,397 โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนยกระดับกระบวนการผลิตสู่ Smart Industry ด้วยการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่ Green Industry ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมทางนี้ BOI เน้นย้ำว่าการปรับตัวสู่แนวทาง Smart and Green ถือเป็นหัวใจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี5วันยอดสะสมกว่า367ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปะอาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาทขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่ 367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาททั้งนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้
10: แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีดอนตะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้าง แต่ตอนนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็จะมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
0: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
2: นายพัฒนากองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12เมตร4เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ 12:13 นาทีจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา 8:00 นนอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้นารุมนอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
11: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
12: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทางด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูการผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต 2569/2570 จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่ผันผวนรวมถึงราคาในช่วงฤดูการที่ผ่านมาไม่จูงใจรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.จากที่ประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ได้มีการพูดคุยในรูปแบบนอกรอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
14: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังจะดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับแล้วข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละ1,000 บาทเนี่ยนะครับคงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ประทีนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
13: ขณะที่นายทัชวัน

0: คุณชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCS botulinum antitoxin และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายทรงศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินการคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่า รัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้ารวมถึง

0: การเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้ากระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้ร่วมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า 2,600,000 ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงแชแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดบุดวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดยจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24กรกฎาคมนี้โค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14-23สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจาก J ลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026ถึง2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุด

0: ท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2คนโดยณัฐฐานิชาการะเกดรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนช89กิโลกรัมและครีดแอนด์เจิร์ก118กิโลกรัมน้ำหนักรวม207กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมกลุ่ม B ประสิทธิ์จอมเดชพิชยะทำสถิติสแนช140กิโลกรัมครีดแอนด์เจิร์ก175กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากนฤมลวงหาจักรณัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนพพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซาลิแวนอันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6ต่อ4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุษรัตมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีวีรวิทย์กำพุทธเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนณภัทรชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซบิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติพาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอธงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน รอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสน

0: ธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534

0: 7533ถึง37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลาแต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะนิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดีมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อาการปวดเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังรับประทานอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดหรืออาหารมันๆลักษณะการปวดมักเป็นแบบบีบรัดแน่นหรือจุกเสียดและอาจร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือหลังได้อาการปวดมักเป็นอยู่นานตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงและไม่ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถนอกจากอาการปวดแล้วผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้อง หรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหารหากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายหากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันทสุคนและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

าดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดข่าวไทยนะครับที่กันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายๆ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกาวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับเนื่องจากว่าพี่หนุ่มติดโควิด19ครับท่านผู้ฟังครับเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะต้องขออภัยท่านผู้ฟังเรื่องการขอเพลงกันเข้ามานะครับช่วงนี้ก็ต้องงดไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ได้ไปตรวจนะครับโควิดที่โรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่าผลออกมาเป็นโควิด19นะครับอาการเริ่มแรกนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีอาการหนาวแล้วก็สั่นนะครับหนาวสั่นนะครับอยู่ประมาณ1วันแล้วก็มีอาการที่ไม่สามารถที่จะพูดเป็นระยะเวลานานๆได้นะครับมีอาการเหนื่อยหอบมีน้ำมูกใสแล้วก็มีอาการคัดจมูกครับที่แรกก็สงสัยตัวเองว่าน่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็คิดว่าน่าจะไปหาหมอดีกว่านะครับเพื่อความถูกต้องนะครับว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะได้หายามารับประทานนะครับแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าคุณหมอซักถามอาการแล้วก็ไปทําการตรวจเพื่อที่จะหาเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนแรกนะครับคุณหมอก็ซักประวัตินะครับว่าเคยเข้าไปอยู่ในป่าหรือเปล่าทํางานที่ไหนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของโรคไข้มาลาเรียเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอก็ได้ส่งตรวจเข้าไปทำการตรวจ ATK นะครับเพื่อจะหาเชื้อผลปรากฏว่าติดโควิด19ครับท่านผู้ฟังก็ต้องพักรักษาตัวนะครับก็จะต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของเพลงเพราะว่าพูดนานๆไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังเพราะพูดนานแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยนะครับพูดมากไม่ได้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็งดขอเพลงสัก1วันหรือ2วันนะครับท่านผู้ฟังไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าการดีขึ้นแล้วก็จะมาเปิดเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังตามปกติกันนะครับแต่ว่าเรื่องเนื้อหาข่าวสารก็ยังนำมาฝากท่านผู้ฟังกันอยู่นะครับในช่วงนี้กันนะครับก็มีเนื้อหาข่าวสารที่ต้องติดตามกันนะครับก็จะพยายามที่มาพูดมาบอกท่านผู้ฟังกันนะครับในเรื่องของข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็มีอาการนะครับท่านผู้ฟังพูดนานไม่ได้นะครับเหนื่อยนะครับท่านผู้ฟังครับมาติดตามกันนะครับในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็กำชับนะครับนักการเมืองแล้วก็บุคคลสาธารณะนะครับปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดนะครับย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและก็บุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองนะครับควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและจะกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและก็การใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีครับกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลได้ประกันตัวนะครับจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะแล้วก็บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ทางที่ดีที่สุดนะครับคือการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนะครับท่านได้เตือนนะครับเรื่องของการที่จะมีปืนนะครับไว้ในครอบครองนะครับแม้ว่าเราจะยิงหรือไม่ยิงนะครับก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของการที่จะป้องกันตัวด้วยนะครับก็เป็นประเด็นอยู่นะครับท่านฟังหลายคนที่อาจจะฟังท่านนายกสัมภาษณ์นะครับว่า
เข้าบ้านอาจจะยิงแล้วก็เราอาจจะมีความผิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับท่านบอกว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วก็ต้องพิจารณาเหตุตามกฎหมายนะครับท่านก็มีท่านผู้รู้มีทนายหลายคนนะครับบอกว่าก็ต้องดูนะครับเรื่องของเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองหรือว่าป้องกันทรัพย์สินนะครับหรือว่าการยิงเพื่อระงับยับยั้งนะครับอย่างเช่นยิงขู่ยิงพื้นยิงแขนหรือว่ายิงขานะครับก็ต้องดูกันตามเจตนาของคนที่ใช้อาวุธปืนในการที่จะป้องกันตัวด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มีช่วงข่าวจริงประเทศไทยจากรองนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชครับ

0: นองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับ
1: สวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมครับผมนะครับหลุยสุกุลแสงวิเชียรครับมาว่ากันที่ข่าวแรกนะครับผมเป็นครม.นะครับผมเคาะแผนประมงไทย5ปีฟื้นทรัพยากรสัตว์น้ำครับแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันครับผมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนการบริหารจัดการประมงพ.ศ. 2516 ถึง 2570ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารการจัดการและพัฒนาการประมงของประเทศในระยะ5ปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรและเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและกติกาการค้าระหว่างประเทศพร้อมยกระดับการประมงไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับแผนดังกล่าวกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน4ยุทธศาสตร์18กลยุทธ์และควบคุมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศการบริหารการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนการยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการการพัฒนามาตรฐานสินค้าการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยในตลาดโลกทั้งนี้การเห็นชอบนโยบายและแผนการบริหารการประมงครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์สัตว์น้ำควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมประมงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงไทยในตลาดโลกเพื่อให้ภาคการประมงเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนมาต่อที่ข่าวต่อไปนะครับผม
2: กรมทรัพยากรป่าไม้เดินหน้าติดตามแม่แจ่มโมเดลสร้างความมั่นคงด้านน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2519ที่ผ่านมานางสาวบุญธิดาเปล่งแสงรองอธินาบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วยนางสาวสุภัสสรศรีมืดผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในพื้นที่คทช.บ้านผังนังกำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่การลงพื้นที่ครั้งนี้คือการขับเคลื่อนแนวทางโครงการแม่แจ่มโมเดลซึ่งวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่คทช.อำเภอแม่แจ่มครอบคลุม7อำเภอรวม78โครงการปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้ว45โครงการสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ราว 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลประโยชน์มากกว่า96ล้านไร่และช่วยให้ประชาชนกว่า 3,800 ครัวเรือนมีน้ำเพียงพอสำหรับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานีAM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมครับดูแลสุขภาพตัวเองการที่จะออกไปข้างนอกนะครับก็ต้องปฏิบัติตัวกันอย่างเคร่งครัดนะครับท่านผู้ฟังอย่างเช่นพี่หนุ่มนะครับวันนี้ก็ต้องขอไปท่านผู้ฟังด้วยนะครับกับการที่ไม่สามารถที่จะหาเพลงให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับเนื่องว่าประสิทธิภาพของการทำงานก็จะลดลงนะครับเนื่องจากว่าติดโควิด-19 นะครับนี่ติดมาจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเลยนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของมีเชื้อที่จะเข้ามานะครับก็ตอนแรกก็ไม่นึกนะครับว่าคนใกล้ตัวนี่จะเป็นโควิด-19 ด้วยนะครับแล้วก็ชะล่าใจนะครับอาการก็คือคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่นะครับก็ไม่เอะใจนะครับว่าคนใกล้ตัวนี่เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็ไม่ได้จะสื่อสารกันมากนักนะครับว่าการที่เกิดขึ้นนี่เป็นโรคโควิด-19หรือเปล่านะครับเขามีอาการเรื่องของเจ็บคอและคายคอคันคอมีไข้สูงนะครับอาการเหล่านี้นะครับท่านฟังจริงๆแล้วเป็นอาการของโควิด-19นะครับซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับเรื่องของการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับนี่ถ้าไม่ไปตรวจไม่ไปหาเชื้อจริงๆนี่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าตัวเองติดโควิด-19นะครับแต่ว่าการรักษาอาการนะครับคุณหมอก็จะจ่ายยานะครับพี่หนุ่มนี่ก็ยังอยู่ในเคสสีเขียวนะครับอาการไม่มากนักนะครับแต่ก็มีอาการเรื่องของอาการระคายคอมีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็มีเรื่องของอุจจาระถ่ายเหลวด้วยนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นอาการที่จะมาบอกกล่าวท่านผู้ฟังนะครับก็เจอกับตัวเองก็ประสบมากับตัวเองก็อยากจะมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังนะครับเผื่อที่จะมีอาการเหล่านี้นะครับก็สันนิษฐานว่าตัวเองเป็นโควิด-19นะครับการที่จะมีกลุ่มอาการสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับก็จะมีการพิจารณาจ่ายยาจากแพทย์นะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับก็จะให้ยาตามอาการนะครับไม่มากนักก็ถ้ามีอาการไอมีอาการระคายคอก็จะคุณหมอก็จะให้ยาแก้ไอให้ยาพาราเซตามอลนะครับในการที่จะลดอาการไข้นะครับให้กับท่านที่ติดโควิด-19นะครับก็รักษากันตามอาการนะครับอาการปวดท้องเสียก็จะให้ทานน้ำเกลือแร่นะครับก็จะให้น้ำเกลือแร่มานะครับกับการรักษาเบื้องต้นนะครับกับโรคโควิด-19นะครับไม่มียารักษาแต่ก็อาการไม่มากนักนะครับก็สามารถที่จะอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการตรวจเชื้อนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นโควิด-19เราก็จะได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนเข้ามาใกล้ชิดตัวเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โรคแพร่กระจายต่อไปนะครับก็อาจจะพูดยาวๆไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังพูดแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยกันนะครับก็เหนื่อยหอบนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกับเพลงนะครับก็จะไม่เปิดให้ท่านได้ฟังกันนะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าอาจจะมาร่างกายก็จะไม่ทํางานเต็มที่นะครับก็อาจจะมีมึนๆหัวอยู่บ้างนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับกรมการขนส่งทางบกนะครับเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่นะครับสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้นะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่ารถ EV นะครับผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th นะครับโดยจะเปิดการรับฟังแล้วก็จะปิดความรับฟังความคิดเห็นนะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดแล้วก็เสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่นะครับได้ภายในปลายปีนี้นะครับสำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากเครื่องยนต์สันดาปนะครับสำหรับรถยนต์นะครับเนื่องจากว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันนะครับรถสันดาปนะครับใช้น้ำฉีดดับได้นะครับแต่รถไฟฟ้านะครับจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะนะครับการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนครับก็จะช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และก็ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ EV แล้วก็จดทะเบียนป้ายเดิมนะครับ
หรือว่าแบบขาวดำไปก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าป้ายสีฟ้าก็จะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดนะครับแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มนะครับบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นนะครับมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความก็ระบุว่า EV นะครับเพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับนี่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับท่านผู้ฟังที่จะแยกให้ชัดเจนนะครับว่ารถไหนเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปหรือว่าใช้น้ำมันหรือว่ารถคันไหนเป็นรถ EV นะครับก็จะปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับรูปแบบป้ายนะครับรถยนต์ไฟฟ้ารถ EV นะครับท่านที่ใช้รถ EV นะครับก็อยากจะดูว่ารูปแบบของการออกแบบป้ายเป็นอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับทางเว็บไซต์ dlt.go.th นะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเลยคุณลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายรัฐมนตรีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดให้สอบถามจากนายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนายึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้น โดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอีกทั้งตัวเลขการเกิดดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในไทยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจปริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไม่มีการนำประเด็นทางทหารไปต่อรองภาษีกับสหรัฐยืนยันยังคงฝึกคอบาโกตามแผนฝึกเดิม
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาจมีการนำประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นยกเลิกการฝึกร่วมทางทหารคอบราโกระหว่างสหรัฐและไทยไปเจรจาต่อรองยืนยันว่าการฝึกคอบราโกยังคงเกิดขึ้นตามแผนการฝึกเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างถึงกรณีที่นางสาวรัชนาธนายริเรโฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาเรื่องอื่นใดมาผูกกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐหรือเอามาใช้เป็นข้อต่อรองทั้งนี้การฝึกคอบราโกในปี2570 จะเป็นการฝึกครั้งที่46แบบไลท์เยียร์ตามแผนการฝึกวงรอบ6ปีโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมปีหน้าในไทยโดยการฝึกไลท์เยียร์จะเป็นการฝึกภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการแยกจากกันโดยแยกเอาการฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบ Star Fix มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
10: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

ไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนาไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มี

อัปมาทั้งปะสังสันติบัณฑิตยอมสรรเสริญความไม่ประมาทนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกแข่งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บายๆอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน8ลั่งปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเช่นเคยนะครับเป็นการขับร้องของสายันสัญญาตามคอนเซปต์ของรายการลูกทุ่งบันเทิงที่จัดโดยบก.กิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับเพลงแรกต้องเป็นสายันสัญญาเพลงนี้ชื่อว่าเพลงรักครึ่งทางนะครับครูกองกาดกำแห้งเป็นผู้ประพันธ์ลวงเล็กประธานสภากาแฟหน้าวัดนะครับเป็นผู้ข้อเข้ามานะครับวันนี้ลวงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับพี่สายุทธพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปฏิทินวพรพี่พานิสวทชุมพรนะครับผู้ช่วยอีทพี่มีบุญคุณกระทิงน้องนกบางล่องพี่ขดทายางนะครับปาจิตทุงคาผู้ใหญ่เหล็กลุงขีดมู่8นะครับหลวงใกล้สาวจีซ่าอยากคุณแดงจันดัดซ่าอยากนะครับแล้วก็สาวเหล็กเสริมซ้วยรวมถึง อ่อนสุภานะครับคุณอ่อนสุภาขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับขอเข้ามาจำเนื้อเพลงไม่ได้นะครับบอกว่าก็เลยร้องเนื้อเพลงให้ฟังจำชื่อเพลงไม่ได้นะครับลงเล็กบอกจำชื่อเพลงไม่ได้ก็เลยร้องให้ผมฟังเสถอนนึงนะครับผมก็เอาเนื้อนั้นแล้วครับไปเสถ้าก็เจอว่าเป็นเพลงรักครึ่งทางของสายันสัญญานั่นเองนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าห้ามประกอบการมงคลห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานนะครับวันนี้เขาบอกว่าชะลอแผนงานใหญ่หรืองานซุ่มเสี่ยงทุกชนิดนะครับแล้วก็เน้นสร้างงานเก้าจัดระเบียบโครงสร้างภายในอย่างเงียบเงียบไว้ก่อนนะครับในช่วงวันนี้ในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสสะพัดนะครับกระแสสะพัดยุทธชะงักแฟงเกียนเสียสับกระทันหันรุนแรงจากผลพวงของจันดับนะครับเพิ่งตรวจสอบระบบบัญชีแล้วก็ควบคุมการจ่ายเงินอย่างรัดกุมนะครับงดการลงทุนเก่งกำไรห้ามให้ผู้อื่นยิบยืมเงินเด็ดขาดนะครับจริงๆแล้วไอ้ประโยคสุดท้ายนี้จริงๆใช้ได้ทุกวันเลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับบอกว่าบรรยากาศเงียบเง่าแล้วก็แฝงความอึดอัดจากพลังงานที่หลบที่ตกค้างนะครับคู่รักพึงเลี่ยงเลี่ยงการจับพิษหรือประทะคารมเพื่อประคองความสัมพันธ์เอาไว้นะครับในส่วนของคนโสดก็บอกว่ายังไม่พร้อมเปิดใจระวังเจอคนที่แฝงผลประโยชน์เข้ามานะครับสีมงคลวันนี้นะครับเป็นสีแซดสีแดงสีน้ำตาลแล้วก็ที่คาดไปได้คือสีส้มนะครับวันนี้เป็นวันพาฤหัสเสียบโจกนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำติดมงคลวันนี้เป็นทิศใต้นะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จในชีวิตด้วยนะครับวันนี้เป็นวันมาแม่ธาตุดินเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากีบีนะครับทุกชะลกกับคนที่เกิดปีมาเมียปีเถาะแล้วก็ปีกุนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีฉลูนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังภัยปะทะรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีจอนะครับปีนี้ก็เป็นปีเดียวกับผู้ดำเนินรายการนี่แหละครับปีจอปีมากนะครับแต่ว่าปากปกตินะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับคนที่เกิดปีจอนะครับบอกว่าระวังอึดอัดใจจากคำพูดนะครับหรือว่าข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับหรือทุกเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตาละเอียดรอบคอบแล้วก็รักสงบเรียบง่ายนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างความกล้าคิดกล้าทำนะครับเพื่อความมั่นเจริญความมั่นคงเจริญเรื่องในวัยพันวันพักงานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกก็เช่นเคยแล้วครับประชาสัมพันธ์กันเรื่อยเลยทุกวันเลยทีเดียวนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงสามารถติดตามได้2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับก
ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่0771-1143-077-504-1011นะครับก็เป็นเบอร์สำนักงานนะครับมีคนคอยรับถ้าเกิดผมไม่ได้รับก็จะมีคนคอยรับอยู่นะครับส่วนเบอร์มือถือขอสงวนไว้ก่อนนะครับที่แล้วมาเกิดมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับจากเบอร์มือถือนะครับไม่ได้ผักไม่ได้พ่อนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ขออนุญาตเป็นเบอร์สำนักงานก็แล้วกันนะครับอีกช่องทางนึงนะครับเป็นทางเลือกนะครับของการสื่อสารแบบเรียลไทม์ก็คือการ Facebook Live นะครับ Facebook Live เป็นเพจของสวท.ชุมพรนะครับในนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆที่หน่วยงานราชการได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนโยบายของรัฐบาลก็มีเรื่องราวนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเพจของสวท.ชุมพรนะครับรวมถึงในขณะนี้นะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับทันทีเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคอเพลงก็ได้ติชมก็ได้เล่าถึงบรรยากาศที่บ้านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการแล้วก็เพิ่มช่องทางการมองเห็นของบุคคลอื่นด้วยนะครับเพื่อได้เข้ามาห้าความบันเทิงร่วมกันนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อเข้ามาวันมีเพลงติดค้างอยู่สองเพลงนะครับติดค้างเพลงผลัดคู่นะครับของสายันสัญญาเพลงนี้ครูประดิษฐ์อุตตมังเป็นผู้ประพันธ์นะครับพิสุนันท์หงส์เจริญข้อมานะครับติดค้างเมื่อวันเวลาไม่พอเลยยกยอดมาในวันนี้นะครับพิสุนันท์หงส์เจริญบอกว่ามอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้รวมถึงดีเจบาวก้อยด้วยนั้นแหละครับถึงไม่หมอพายก็ต้องฟังอยู่ดีแล้วนะครับเพราะเป็นคนเปิดให้ฟังนะครับพี่สุนันท์คงจะเรียนอีกเพลงนึงนะครับเป็นจริงๆแล้วประจิตทุ่งค่าคอเพลงแม้ของใครเมื่อวานมานะครับแต่ผมเปิดท้ายไม่ทันแต่วันนี้คอเพลงน้ำตาซิบรอมาด้วยนะครับเอายังไงดีเอาเป็นว่าผมเปิดเพลงน้ำตาซิบรอให้ก็แล้วกันนะครับเอาวันนี้ไม่ค่อยมีคนข้อนะครับเอาเป็นว่าผมเปิดเพลงแม้ของใครก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเวลาพอผมเปิดน้ำตาซิบหลอนะครับประจิตทุงคาขอบคุณนะครับที่ยังคงติดตามกันเอาละครับช่วงนี้ซองเพลงนะครับเป็นเพลงผลัดขูนะครับของสายันสัญญาแล้วก็เพลงแม้ของใครนะครับ

แน่ใจว่าผมหมายถึงว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วหรือวันจันทร์ยังไงไม่ทราบนะครับพี่กดได้ข้อเพลงเพลอใจรักมาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดให้จบหรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมเตรียมมาให้ด้วยนะครับพี่กดขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับใน Facebook Live นะครับท่านสมบัติมันยืนเข้ามาเป็นคนแรกนะครับบอกว่าวิทยุชัดเจนดีนะครับแล้วก็ข้อฟังเพลงตามคำข้อคงภาวนาฉบาไพรมานะครับก็ผมเตรียมมาให้นะครับเป็นเพลงที่ซ่องช่วงต่อไปกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมมีเพลงติดค้างไว้เมื่อวานด้วยนะครับเป็นเพลงกระถมทองกวาวนะครับคุณเศร้าทุงตะโกข้อมาแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าเมื่อตอนเที่ยงนี่ก็ย้ำมาอีกทีนึงนะครับก็เปิดให้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านสมบัติมันยืนบอกเองนะครับว่าถ้าเพลงตามข้อไม่มีนะครับข้อฟังเพลง5เส้นเป็นยังไงคงยงหยุดเชียวฉานชัยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเตรียมเพลงตามคำข้อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายนะครับพี่วันเพ็ญพายุหกฤตหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงในไลน์นะครับแต่ว่าใน Facebook ไลน์ก็เป็นชื่อวันเพ็ญพายุหกฤตนะครับบอกว่ารับชมยุคาน้องก้อยนะครับขอบคุณนะครับพี่วันเพ็ญพี่สุนันท์ห้องเจริญบอกว่าขอบคุณครับดีเจเบาก้อยหมายถึงว่าเพลงที่เปิดท้ายไปนะครับเป็นเพลงของสายจันสัญญาเป็นเพลงผลัดคู่นั่นเองนะครับเปิดท้ายไปแล้วยินดีนะครับพี่สุนันท์ห้องเจริญยังไงเสียก็ต้องขอบคุณแล้วครับที่ยังคงติดตามกันเสมอมานะครับเอาละครับสาระเด่นราคาดังก็เช่นเคยแล้วครับในช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างราวของดินฟ้าอากาศนะครับเมื่อเช้านี้จังหวัดชุมพรมีฝน 30% นะครับพยากรณ์ตอน 5:00 นะครับแต่ว่าตอน 11:00 นออกมาไม่นะครับออกมาไม่ก็วันนี้จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซอำเภอสวีอำเภอลางส้วนแล้วก็อำเภอพะโต๊ะด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่35องศาต่ำสุด25องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:43 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลก็ไม่มีพยากรณ์ว่าจะขึ้นเต็มทีเวลาไหนนะครับแล้วว่าแต่ว่ามีลงเต็มทีนะครับเวลา 9:24 นาทีนั่นเองนะครับเอามาฝากในช่วงนี้ทุกวันเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับเพื่อประโยชน์ของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในการวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับอีกสักหนึ่งเรื่องราวนะครับคราวนี้ก็คงน่าจะเป็นที่น่าติดตามของพี่น้องหลายๆคนแล้วครับเนื่องจากว่าสัตว์ประเภทนี้นี่อยู่ได้ถูกนามเลยทีเดียวนะครับเป็นสปีชีส์ไม่ที่น่ากลัวนะเองนะครับบอกว่าประมงชุมพรนะครับควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหม้อขางดำนะครับแล้วก็จัดงานลงแคกลงคลองเพื่อกำจัดปลาหม้อขางดำนั่นเองนะครับโดยเมื่อวันนี้นะครับในช่วงเช้าสำนักงานประมงจังหวัดชุมพรนำโดยนายประยุรรัตนวรรณนะครับประมงจังหวัดชุมพรได้นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมกันจัดกิจกรรมลงแคกลงคลองนะครับ ขอไปครับ ลงแคกลงคลองกำจัดปลาหม้อขางดำนั่นเองนะครับที่บริเวณปากคลองชุมบ้านกลางหน้าตำบลดานสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อร่วมกันจับแล้วก็กำจัดปลาหม้อขางดำนะครับซึ่งเป็นสัตว์ชนิดซึ่งเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นนะครับที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศทางน้ำนะครับตลอดจนการสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรและก็ชาวประมงในพื้นที่นะครับโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยลดจำนวนประชากรปลาหม้อขางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติลงทันทีเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีการนำปลาที่จับได้ทั้งหมดนะครับไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งถือเป็นการแปลวิกฤตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอีกด้วยนะครับก็แปลวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองนะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของปลาหม้อขางดำนะครับพร้อมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม7มาตรการหลักนะครับของกรมประมงอย่างจริงจังซึ่งเป็นการควบคุมแล้วก็จำกัดปลาหม้อขางดำ
ในแหล่ง

น้ำธรรมชาตินะครับที่พบแพร่ระบาดแล้วก็การปล่อยปลาหนักล้าเพื่อช่วยควบคุมประชากรปลาหมอกหางดำย่างต่อเนื่องนะครับการนำปลาที่จริงๆแล้วมันต้องกำจัดนะครับแต่ว่าเหนือข้าวเคี้ยนมาจำกัดนะครับจริงๆแล้วต้องจำกัดไอ้ต้องกำจัดนะครับต้องกำจัดออกจากระบบนิเวศเพื่อใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็การสำรวจเฝ้าระวังแพร่กระจายในพื้นที่กันชนนะครับและรวมทั้งการสร้างความตระหนักการเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมของชุมชนการส่งเสริมงานวิจัยและก็นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานะครับตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบนะครับคืนสู่ความสมบูรณ์แล้วก็ความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวนะครับทางนี้นะครับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพรก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การควบคุมแล้วก็การกำจัดหมอกหางดำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันช่วยปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำรักษาสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติให้ดูน้อยลงนั่นเองนะครับน้อยลงเนี่ยมันคือว่าหมอกหางดำนะครับเพราะว่าการกำจัดให้สิ้นไปเลยนี่คงยากนะครับเพราะว่าหมอกหางดำนี่ใช้ชีวิตในน้ำเข้มก็ได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้มีการทอแท้ในทะเลเลยก็ติดหมอกหางดำมานะครับส่วนน้ำจืดนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับมาแน่นอนนะครับในน้ำจืดนี่ถูกถีนะครับเนื้อไรที่มีน้ำหมอกหางดำนี่กินวัตถุย่างนะครับเข้าไปแล้วก็กินทางพืชกินทางสัตว์น้ำพันสัตว์ปลานะครับสัตว์เลี้ยงตัวไวอ้อนไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งห้อยปูปลามันกินหมดเลยนะครับหมอกหางดำได้กินได้ถูกย่างแล้วก็ทนต่อถูกสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียน้ำดีนะครับอยู่ได้หมดเลยก็ทำให้ระบบนิเวศเสียไปนะครับก็ช่วยๆกันนะครับป้องกันแล้วก็ทางจำกัดทางกำจัดนั่นแหละครับพี่น้องประชาชนเอาให้มันถูกทางไปเลยนะครับกับหมอกหางดำเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงกระท้อมทองกว้าวนะครับคุณเศร้าถุงตะโกเข้ามานะครับบอกว่ามอบให้ถูกเสียงถูกสายแล้วก็เพลงตามคำข้อนะครับถือว่าเพลงตามคำข้อของภาวนาชบาไพรนะครับศิลปินคนนี้เป็นศิษย์ของครูสุรพลสมบัติจะเริญนั่นเองนะครับท่านสมบัติมันยืนเข้ามารับฟังในช่วงที่สองเพลงนะครับกระท้อมทองกว้าวแล้วก็เพลงตามคำข้อครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับข่าวสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่ปราโมทบุญชาตานะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับเข้ามาใน Facebook ไลน์นะครับรวมถึงพี่สุนันท์ฮงเจริญโทรมาอีกครั้งนะครับบอกว่าข้อฟังเพลงกรรมกรก็สร้างข้องจากเพจ7การัตนะครับถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมต้องให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่ามีลิสต์คิวไว้แล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดไม่จบหรือว่ายังไงก็ต้องให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งเป็นเรื่องราวของเพลงนะครับที่ผมจะมาเล่าวันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องประวัติของนักร้องด้วยประวัติของเพลงด้วยพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดูแล้วเนื้อหานี่ก็เน้นไปทางผู้ขับร้องนั่นเองนะครับเป็นเพลงผู้ครองรักนะครับผู้ครองรักขับร้องโดยอุมาพรบัวผึ้งแล้วก็แต่งทำรองทำนองโดยครูรักรักพงษ์นะครับแล้วก็ดนตรีโดยพิมพิธานผึ้งธรรมจิตบันทึกเสียงครั้งแรกโดยนฤทธิ์อารีนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2499นะครับครูจงรักรักพงษ์นะครับแต่งเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนพ.ฉางนะครับคำร้องของเพลงแสดงถึงความมั่นคงในรักอย่างลึกซึ้งนะครับน่าประทับใจอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นลายๆหวักตอนแล้วครับในเนื้อเพลงได้สักครู่ผมจะเปิดให้ฟังนะครับความลึกซึ้งเขาบอกว่าความลึกซึ้งกินใจของเพลงผู้ครองรักนี่นะครับทำให้เพลงนี้ถูกเลือกมานำบันทึกไม่ไล่นักร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องชายแล้วก็รวมถึงนักร้องหญิงด้วยนะครับอุมาพรบัวพึ่งเป็นนักร้องแนวลูกกรุงขนานแท้นะครับโด่งดังจากเพลง1ยิ่งสองชายแล้วก็นานเท่าไรก็จะรอนะครับก็มาแล้วทางลูกทุ่งทางลูกกรุงนั่นแหละครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงของเรานะครับแล้วก็บอกเลยว่าอุมาพรบัวพึ่งเคยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะครับนักร้องยิ่งยอดเยี่ยมมาปีพ.ศ. 2523นะครับจากเพลงสตรีหมายเลขศูนย์แล้วก็ได้รับรางวัลสวัสดิ์กาทองคำนักร้องยิ่งดีเด่นมาปี2520นะครับจากเพลงเหตุการณ์รักอีกด้วยนะครับซึ่งแสดงถึงความเป็นนักร้องที่เปี่ยมคุณภาพของนักร้องผู้ยิ่งคนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงผู้ครองรักให้ฟังนะครับจากอุมาพรบัวผึ้งนักร้องเพลงลูกกรุงนะครับในสมัยตั้งแต่เมื่อปี2499นะครับบันทึกเสียงเพลงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเพลงน้ำตาสิบล้อนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาปาจิตทุงคาข้อเข้ามาเช่นกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงแม้ของใครที่เปิดไปแล้วนะครับชดเชยให้เมื่อวานเป็นวันแม้นะครับวันนี้ข้อข่าวมีก็เปิดท้ายในช่วงนี้นะครับก็ยังอีกหลายๆเพลงได้เกิดยังไงเดียวพยายามทยอยเปิดนะครับไม่ทันยังไงผมเปิดให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับเป็นเพลงผู้ครองรักแล้วก็เพลงน้ำตาสิบล้อครับ

0: ลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:55 นะครับก็เช่นเคยแล้วครับช่วงเวลานี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนชั่วคราวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านและครับที่เกียรติตามรับชมรับฟังรวมถึงท่านพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆตามคำข้อด้วยนะครับกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นเองนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงเพลอใจรักนะครับเพลงนี้ผมมอบให้เป็นเซตกับพี่กดก่อนละกันนะครับจำได้ว่าข้อมาแล้วก็เปิดท้ายไม่จบนะครับเอาเป็นว่าชดเชยให้สำหรับวันนี้ก็ละกันนะครับแล้วก็เพลงกรรมกรก็สร้างที่ขับร้องโดยจักรเพชร7กรัตนะครับผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่สุนันท์ฮงเจริญข้อมายังไงเสียก็น่าจะเป็นเพลงที่ซ่องคงพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับพี่สุนันท์ลงกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบาวกอยกิติพงษ์พานมสวัสดิ์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบแหล่งน้ำต้นทุนกับระบบส่งและกระจายน้ำอย่างเป็นองค์รวมให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลระดับพื้นที่วางแผนขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในระยะยาวและให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันณภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลจับสลากแก่ผู้โชคดีภายในงานพร้อมสั่งการให้ระงับการมอบอาวุธปืนดังกล่าวทันทีโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำเรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดและรัดกุมทั้งกระบวนการขออนุญาตการครอบครองและการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยกรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพฤติการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่และผู้จัดงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมรายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล
10: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการให้แยกข่าวค่ะทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz เชื่อมโยง10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณฟังคะรายการให้แยกข่าวค่ะจะเจอคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสทภูเก็ตและอีก9สถานีด้วยกันในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารในรายการ5แยกข่าวที่เราหยิบยกกันมานะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของ1ชั่วโมงแต่ตอนในช่วงปี2568ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะแบ่งกันเป็น2รายการใน1ชั่วโมงช่วงแรกนะคะในช่วงของ30นาทีแรกเราก็จะเจอกันในรายการ5แยกข่าวนี่แหละค่ะส่วนตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะพบเจอกันในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในส่วนของ70สถานีในสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปที่จะมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรายการใต้ร่มพระบารมีนะคะส่วนรายการให้แยกข่าวค่ะใครที่ติดตามกันอยู่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนช่วงรายการค่ะในช่วงของปลายเดือนที่แล้วเราก็เจอคุยกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เราก็มีกันเพียงแค่2ช่วงเท่านั้นที่จะหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเรื่องราวนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมในการติดตามข้อมูลข่าวสารรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในช่วงแรกนะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะรายการให้แยกข่าวค่ะคุณฟังค่ะวันนี้นอกเหนือจากอยู่กับดิฉันว่าพันพรายพันแล้วยังอยู่กับน้องดิววัสุรัตน์วีระสัยรวมไปถึงน้องจุเรวดีนะคะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการที่โอ้โหเป็นข้าราชการป้ายแดงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์แล้วค่ะมาอยู่กันในส่วนของน้องสอบมาได้ในส่วนของภาคภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามรายการทางสวทภูเก็ตคงจะได้เจอกับน้องจุเรวดีนะคะในอีกพาร์ทหนึ่งของรายการอยากจะฝากไว้ให้ติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะอยู่กันกับพี่ช่างนะคะทางคุณธีรพงษ์ดิโชชัยสกุลนะคะหรือว่าน้องตาของเราลงไปถึงคุณบุญชูมาดลในช่างไฟฟ้าวุโสนะคะที่เป็นผู้ควบคุมเทคนิคในรายการให้แยกข่าวสำหรับวันนี้ค่ะและรายการให้แยกข่าวนะคะควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจับุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและให้แยกข่าวในทุกวันค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์ในการดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารที่จะหยิบยกมาพูดคุยในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะคงจะต้องหยิบยกในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามอยู่เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บเดี๋ยวกลับมารู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
0: เอาละค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องเตรียมตัวเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องมีอยู่ในหัวใจอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในพื้นที่ของประเทศไทยทั่วทุกมุมเลยทีเดียวค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารคงจะได้ยินคำว่าการประชุม World Bank นะคะในปี2569นี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถือได้ว่าใกล้นิดเดียวแล้วค่ะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วและเป็นการประชุมระดับนานาชาติเลยทีเดียวที่จะสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับสากลของทั่วโลกนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นี่แหละค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมเต็มที่ทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือว่า2026นี่แหละค่ะใน IMF World Bank นะคะเพื่อที่จะยกระดับในส่วนของการเป็นเมืองระดับสากลในการที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในทุกรูปแบบค่ะแล้วก็อยากจะ บอกแล้วค่ะว่าในการประชุมครั้งนี้จะต้องมีการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและก็การเงินจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวค่ะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยในการประชุม World Bank นี่แหละค่ะแล้วก็งานนี้นะคะมีการคาดว่าผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยมากนะคะถึง 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะสร้างเม็ดเงินแล้วก็นำเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกค่ะที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการสร้างความประทับใจอยู่ที่พี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของการเป็นเจ้าบ้านแล้วเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแล้วเราไม่ปล่อยให้เป็นการเสียโอกาสค่ะเราหยิบยกอัตลักษณ์วัฒนธรรมนะคะเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนี่แหละค่ะมาต่อยอดมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะเราดึงซอฟต์พาวเวอร์ในหลายๆด้านของแต่ละพื้นที่ค่ะไปโชว์ไปจัดแสดงในพื้นที่ของการประชุมครั้งนี้และในส่วนนี้เองค่ะของจังหวัดภูเก็ตก็มีของดีเข้าไปร่วมในเวทีนี้ด้วยอยากจะให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมนะคะที่พร้อมแล้วก็อยากให้ยกระดับความพร้อมเพิ่มมากขึ้นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม World Bank ปี2569นี้ล่ะค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะเรื่องนี้ที่น่าสนใจแล้วนะคะผู้ฟังคะอีกเรื่องนึงนะคะหลากหลายท่านคงจะติดตามในเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ค่ะที่เกิดเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณฟังคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะให้ยกระดับความปลอดภัยนะคะแล้วก็ควบคุมแล้วก็ตรวจค้นในเรื่องของอาวุธปืนสิ่งเสพติดนะคะยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหรือว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยค่ะมีข้อสั่งการให้ฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะคะบูรณาการนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลายภาคส่วนค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะและจังหวัดภูเก็ตก็มีการขานรับนโยบายดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครองหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการยกระดับในการตั้งด่านตรวจสกัดนะคะทั้งเช้ากลางคืนนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นและกำจัดป้องปรามค่ะไม่ให้ผู้ที่ตั้งตนหรือว่าคิดจะทำผิดกฎหมายนะคะหรือว่าก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เล็ดลอดเข้ามาได้ค่ะในส่วนนี้ค่ะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะใครที่ขับรถอยู่ก็อยากจะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยตามกฎหมายนะคะเห็นด่านก็อย่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะให้การตรวจนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เราเองก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เชื่อว่าในส่วนนี้นะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะมีโอกาสค่ะได้ผ่านด่านในจุดบริเวณทางด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรทลางค่ะก็มีการยกระดับความปลอดภัยนะคะในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันทั้งในเรื่องของการจราจรความปลอดภัยในเรื่องของอาชญากรรมในพื้นที่ทั้งช่วงกลางวันและก็กลางคืนค่ะถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ใกล้ในส่วนของทางเจ้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านค่ะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะแล้วก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกวินาทีของการดำเนินชีวิตค่ะเอาละค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นำสองประเด็นนี้มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะใครที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนผ่านด่านแล้วฝากนะคะว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยจริงๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของ PR Service ค่ะ
2: สปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลก พร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: ช่วง PRD Service
0: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะช่วง PRD Service ค่ะเราจะมาบอกข่าวดีกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่14สิงหาคมค่ะหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมดีๆแล้วก็กิจกรรมที่เสริมทักษะสร้างความมั่นใจความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนค่ะไปติดตามเรื่องแรกกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็หลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มซึ่งจะมีการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติกันนะคะในพื้นที่ของป่าตองค่ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงภาคเช้าก็จะมีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะหรือว่า table exercise นั่นเองส่วนภาคบ่ายก็จะมีการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในพื้นที่ตำบลป่าตองนะคะเส้นทางใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ตำบลป่าตองหรือว่าพื้นที่ป่าตองพรุ่งนี้เห็นมีการคึกคักนะคะแล้วก็มีการปิดเส้นทงเส้นทางกันก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในเรื่องของการเกิดภัยพิบัติวาตภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ป่าตองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่14สิงหาคมค่ะทางเทศบาลตำบลราไวค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะคะเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในกิจกรรมราไวสบายสบายค่ะมีเสน่ห์ของความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นราไวนะคะจัดขึ้นที่ลานโพแหลมพรหมเทพค่ะใครที่ปักหมุดสิ้นสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมพรหมเทพกับร่วมกิจกรรมราไวสบายสบายกันได้นะคะซึ่งจะมีในวันที่14และ15สิงหาคมนี้ค่ะวันที่14จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงของเวลา17นาฬิกาค่ะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็มีการนำสบายความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลราไวเสน่ห์ผืนผ้าสบาย25ชิ้นที่นำมาจัดแสดงในงานลานวัฒนธรรมนะคะราไวสบายสบายไปติดตามชมกันได้ไปสัมผัสกันได้นอกเหนือจากการแสดงแล้วก็ยังมีออกร้านอาหารนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยฝากไว้2กิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้14สิงหาคมค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายทิ้งท้ายกันนะคะกับการขับเคลื่อนที่เทศบาลนครภูเก็ตนั้นยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยค่ะผ่านมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะ healthy happy life ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะไปปิดท้ายรายงานพิเศษใหม่ครั้งนี้กันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันกับทีมงานของสวทสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะต่อจากรายการให้ยักข่าวอีกสักครู่นะคะติดตามได้จากทีมงานสวทชุมพรค่ะเอาละค่ะรายการให้ยักข่าวสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมกับดิฉันพันพรายพันและทีมงานสวทภูเก็ตขอบคุณนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายค่ะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการให้ยักข่าววันนี้ดิฉันพันพรายพันและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: เทศบาลเมืองป่าตองขอแจ้งซ้อมแผนอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพิสิทธิ์กรณีตั้งแต่3แยกศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังคีโอนถนน50ปีไปจนถึงบริเวณหน้าวัดสุวรรณคีรีวงศ์ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 น.ถึง 16:00 น.การซ้อมครั้งนี้เป็นเพียงสถานการณ์จำลองขอให้ประชาชนโปรดอย่าตื่นตระหนกและขออภัยในความไม่สะดวก
4: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรค ัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหากรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวิตมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
5: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและก็กิจกรรมยามว่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หันมาเอาใจใส่ในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดมหกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมชมรมทั้ง21ชมรมนะครับซึ่งอยู่กับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรวบรวมให้เห็นว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพครับ
4: เทศบาลนครภูเก็ตเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ควรจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันก้าวสู่การมีสุขภาพดีชีวิตมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน

0: กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องแรกคือฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่ทรงมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งสายแย่พระเมตตาคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพค่ะทั้งสองเรื่องราวแห่งพระเมตตาสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎร

0: ลูกที่ติดใจอยู่ตรงนี้ที่หลายที่นี่เขาหมอไม้ลูกนะมีความภูมิใจที่ทำในทุกอย่างอยากจะขอบพระคุณตาอุ้มหลายที่นี่มากค่ะที่ได้มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาแก่ข้าพเจ้าหรือว่าประชาชนที่เจ้าที่ค่ะที่ได้มาสร้างความตัวอย่างให้กับลูกกับล้านได้ทำมาหากินไม่ต้องออกไปนอกบ้าน
1: ทุกวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆรวม56แห่งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่ว่าการที่ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนได้มีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดิน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระสงฆ์อนิกรผู้ยากไร้และเจ็บป่วยทั่วประเทศด้วยพระเมตตาทรงรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพระองค์ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทีมแพทย์หลวงเดินทางไปดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมพิจารณาฎีกาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวผู้เดือดร้อนทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นพระเมตตายังแผ่ไปถึงการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขพระราชอุปถัมภ์นี้เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่านผู้ฟังคะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สะท้อนสายพระเมตตาที่ทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังสารคดีแม่ของแผ่นดินตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและพระราช

0: ปณิธานในการดูแลรักษาผืนป่าส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทยค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวการตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: ท่านผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่ได้รับฟังในตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าสะท้อนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: หม่อนไหมไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยทำให้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรจึงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานหม่อนไหมให้สามารถสร้างคุณค่าและสร้างโอกาสแก่ชุมชนจากการปลูกหม่อนซึ่งสามารถเป็นอาหารหลักของหนอนไหมสู่กระบวนการเลี้ยงไหมที่ต้องอาศัยความละเอียดและความใส่ใจในทุกขั้นตอนไปจนถึงการเก็บรังไหมการสาวไหมและการผลิตเส้นไหมทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานในจังหวัดชุมพรการดำเนินงานด้านหม่อนไหมไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตเส้นไหมหรือผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรมีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตต้นพันหม่อนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไปจนถึงการสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาภูมิปัญญาเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถปรับตัวและเติบโตพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ความประณีตและความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นหม่อนสู่เส้นไหมจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปจากเส้นไหมเล็กๆสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมผ่านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานชุมชนและประชาชนเพื่อให้ภูมิปัญญาแขนงนี้ยังคงได้รับการส่งต่ออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมในจังหวัดชุมพรที่ยังคงก้าวต่อไปบนรากฐานแห่งองค์ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้หม่อนไหมไทยยังคงงดงามและทรงคุณค่าตราบจนถึงทุกวันนี้

0: ื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกระลำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

ท่านผู้ฟังคะเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนสะท้อนคุณค่าของงานหม่อนไหมไทยที่เป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาและรากฐานของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดงานหม่อนไหมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังทรงส่องสว่างในใจประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทตรังดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรขอลาทุกท่านไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน ียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที
10: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร.อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดข้อตกลงในการที่ให้ผู้ขายนะครับสามารถซื้อทรัพย์คืนได้นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะอาจจะกำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหรือกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยกำหนดระยะเวลาขายฝากในอสังหาริมทรัพย์นะครับกำหนดได้ไม่เกิน10ปีนะครับและก็ในสังหาริมทรัพย์กำหนดไม่เกิน3ปีนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพุทธศักราช2562นะครับกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินเกษตรกรรม1ปีนะครับและก็สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีครับในส่วนของกำหนดระยะเวลาขายฝากนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นะครับโดยการทำนั้นเป็นหนังสือนะครับและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในกรณีที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะเพิ่มหน้าที่ของผู้ซื้อฝากนะครับจะต้องมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนนะครับให้ผู้ขายฝากทราบครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนนะครับโดยส่งเป็นหนังสือไปรษณีย์ตอบรับนะครับโดยจะต้องแจ้งสถานที่จำนวนเงินที่ใช้ในการขายฝากแล้วก็พร้อมแนบสัญญาไปด้วยนะครับหากผู้ซื้อฝากนะครับฝ่าฝืนนะครับไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวนะครับก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาขายฝากขยายออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทั้งนี้การขยายระยะเวลาขายฝากนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากเป็นเพียงการชำระเงินเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการขายฝากนะครับในส่วนของเรื่องสินไถ่ในการขายฝากนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ไถ่ตามราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับบวกผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหากถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายฝากสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีครับ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: อกเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะพบกันในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้ำบุ๋มเย็นจิตอกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะก่อนเคารพธงชาติเราก็จะพบเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะหมุนคลื่นกันเข้ามาได้เลยที่สวทชุมพรค่ะ FM 100 MHz ค่ะมาฟังเสียงกันมาฟังผลงานเพลงเพราะๆกันนะคะมาฟังข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาก่อนเคารพธงชาติแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือติดตามกันได้นะทางเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงที่อยากจะฟังกันเข้ามาได้ด้วยนะทางหน้าเพจ Facebook นะคะของสวทชุมพรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคอมเมนต์กันไว้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ฟังนะคะในช่วงเวลาของรายการบอกเล่า90นั้นนะก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะใครที่เป็นขอเพลงเพื่อชีวิตก็มาอยู่รับฟังติดตามรับฟังกันได้นะคะข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะรายการของเราก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพนะคะเรื่องข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลค่ะกำชับกรมชลประทานนะคะเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีดังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องนั่นเองในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของคนเป็นโรคไตกินผลไม้ได้ไหมกินอะไรได้บ้างเช็คลิสที่ควรรู้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะวันนี้ไม่ได้นำเรื่องมิจฉาชีพอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะแต่นำเรื่องของการที่เราใช้โซเชียลมากเกินไปจะเสี่ยงอะไรบ้างมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงที่2นะคะนำเรื่องราวของรัฐบาลค่ะกำชับกรมชลประทานนะคะเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลค่ะได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดดังที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะในโซนของภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมกำชับกรมชลประทานค่ะเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดนะคะก็คือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็อำนาจเจริญนะคะส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานค่ะก็ยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะเพื่อลดผลกระทบด้านพื้นที่ด้านท้ายน้ำนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ควรเตรียมการขนย้ายสิ่งของนะคะเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้เนาะเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะอย่างบ้านเราก็ขอให้ติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมอะไรต่างๆได้ทันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของคนเป็นโรคไตกินผลไม้ได้ไหมกินอะไรได้บ้างเช็คลิสต์ที่ควรรู้นะคะเป็นโรคไตกินผลไม้อะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกชนิดนะคะเพราะผู้ป่วยโรคไตบางรายมีปัญหาในการขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงและส่งผลต่อการทำงานของหัวใจได้นะคะจึงควรเลือกชนิดและปริมาณผลไม้ให้เหมาะกับภาวะของตัวเองผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำถึงปานกลางนะคะก็อย่างเช่นแอปเปิ้ลสับปะรดองุ่นและเบอร์รี่อาจเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคไตบางรายได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากินได้แบบไม่จำกัดนะคะแล้วก็ไม่มีผลไม้ชนิดใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถเพิ่มค่าไตหรือรักษาโรคได้โดยตรงด้วยนะคะคนเป็นโรคไตกินผลไม้ได้ไหมนะคะก็จะบอกว่าคนเป็นโรคไตก็ยังสามารถกินผลไม้ได้แต่ชนิดและปริมาณที่เหมาะสมแตกต่างกันตามระยะของโรคค่าโพแทสเซียมผลเลือดโรคประจำตัวและการรักษานะคะผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายหรือผู้ที่ฟอกไตอาจต้องจำกัดผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักกำหนดอาหารค่ะดังนั้นจึงไม่ควรใช้หลักว่าผลไม้ชนิดนี้กินได้ในทุกระยะของโรคไตเพราะความต้องการสารอาหารของผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันแม้เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อคนทั่วไปก็อาจต้องจำกัดปริมาณผู้ป่วยบางรายนะคะโรคไตกินผลไม้อะไรได้บ้างมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการดูแลไตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินผลไม้เพียงอย่างเดียวแต่ควรดูแลทั้งการดื่มน้ำด้วยอาหารด้วยนะคะความดันโลหิตระดับน้ำตาลและก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยสำหรับผู้ที่มีโรคไตก็ควรสอบถามแพทย์หรือว่านักกำหนดอาหารก่อนเพิ่มผลไม้บางชนิดในปริมาณมากนะคะหนึ่งก็คือมะนาวหรือเลมอนมะนาวและเลมอนเป็นผลไม้ที่มีกรดซิตริกซึ่งเกี่ยวกับการลดโอกาสการเกิดนิ่วในไตบางชนิดสามารถนำมะนาวหรือว่าเลมอนมาผสมกับน้ำเปล่าได้แต่ไม่จำเป็นต้องดื่มในปริมาณมากเพื่อหวังให้ค่าไตดีขึ้นแล้วก็ควรอีกเรื่องการเติมน้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมจำนวนมากนะคะหากมีกรดไหลย้อนหรืออาการระคายเคืองกระเพาะควรปรับเวลาในการดื่มหรือว่าอีกเรื่องการทำให้อาหารแย่ลงค่ะสองนะคะสับปะรดสับปะรดมีวิตามินเรือธาตุและก็ใยอาหารแต่ก็ไม่ควรกล่าวว่าสับปะรดสามารถรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือป้องกันไตเสื่อมได้โดยตรงหากมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะปล่อยผิดปกติมีไข้หรือปวดบริเวณเอวก็ควรพบแพทย์เพื่อประเมินการติดเชื้อนะคะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่สามารถรับประทานสับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายได้โดยคำหนึ่งถึงปริมาณน้ำตาลรวมในแต่ละวันด้วยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานควรควบคุมปริมาณให้เหมาะสมด้วยนะคะ3ก็คือลูกหม่อนและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะลูกหม่อนบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อื่นๆมีสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มความหลากหลายของผลไม้ในมื้ออาหารสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เหล่านี้มีส่วนช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชันแต่ไม่ควรตีความว่าสามารถฟื้นฟูไตหรือเพิ่มค่าEGFR ได้โดยตรงหากเป็นโรคไตก็ควรตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมและปริมาณผลไม้ที่เหมาะสมกับระยะของโรคด้วยนะคะชนิดที่4ก็คือองุ่นแดงค่ะองุ่นแดงมีสารประกอบจากพืชหลายชนิดรวมถึงสารในกลุ่มโพลีฟีนอลนะคะซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและก็การอักเสบนะคะอย่างไรก็ตามการกินองุ่นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเพิ่มค่าไตหรือรักษาค่าไตได้โดยตรงองุ่นมีน้ำตาลตามธรรมชาติค่ะจึงควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานควรคำนึงถึงปริมาณคาร์โบไฮเดรตและก็น้ำตาลที่ได้รับจากอาหารทั้งหมดในแต่ละวันด้วยนะคะ5นะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารโดยเฉพาะเพคทินและมีวิตามินสารประกอบจากพืชหลายชนิดการรับประทานแอปเปิ้ลทั้งผลแทนการดื่มน้ำผลไม้ช่วยให้ได้รับใยอาหารมากกว่าแล้วก็ช่วยให้อิ่มได้นานขึ้นหากรับประทานเปลือกควรล้างให้สะอาดก ่อนกินนะคะส่วนผู้ที่ไม่ต้องการควบคุมโพแทสเซียมหรือมีข้อจำกัดด้านผลไม้จากโรคไตควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรยึดว่าทุกคนสามารถกินได้วันละ1ลูกโดยไม่ต้องคำนึงถึงโรคประจำตัวค่ะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะในระยะที่3ถึง5หรือผู้ที่ฟอกไตก็ควรเลือกผลไม้ตามระดับโพแทสเซียมผลเลือดและคำแนะนำตามแพทย์เฉพาะบุคคลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะรับประทานอะไรก็ต้องถ้ามีโรคประจำตัวต้องถามคุณหมอก่อนนะคะที่จะรับประทานตามใจตัวเองนะคะผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะวันนี้ไม่ได้นำข่าวจริงข่าวปลอมมาฝากกันนะแต่ทำโทษของการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปนะคะว่าเสียงอะไรบ้างนะคะการใช้โซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องผิดแต่การใช้งานมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพหลายคนใช้โทรศัพท์ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะทำให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกายและก็จิตใจอย่างเช่นนอนหลับยากปวดตาปวดคอความเครียดหรือความวิตกกังวลเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะคะในยุคสังคมก้มหน้าหรือนิสัยก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลานั้นไม่เพียงแต่ทำให้เราขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างยังนำมาซึ่งโรคต่างๆได้อีกด้วยอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าหรือความเครียดจากการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการถูกคุกคามหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตในบางคนนะคะโนโมโฟเบียความวิตกกังวลเมื่อไม่สามารถใช้งานมือถือได้เพื่อการติดต่อสื่อสารหรือว่าอัปเดตข้อมูลการนอนไม่หลับนะคะการนอนไม่มีคุณภาพการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนหรือคอยเช็คข้อความตลอดเวลาอาจรบกวนการนอนและทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะอาการเมื่อยล้าทางตานะคะใช้หน้าจอต่อเนื่องนานเกินไปอาจทำให้ตาแห้งปวดตามองภาพไม่ชัดปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนนะคะการก้มคอหรือจ้องหน้าเป็นเวลานานอาจทำให้ปวดคอบ่าไหล่และกล้ามเนื้ออักเสบค่ะหากรู้สึกว่าเริ่มควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าการใช้โซเชียลต่างๆไม่ได้ก็มีอาการวิตกกังวลมากเมื่อว่าจะใช้โทรศัพท์หรือการใช้โซเชียลมีเดียเริ่มกระทบกับการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้โซเชียลมากเกินไปมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าโนโมโฟเบียนอนไม่มีคุณภาพการเมื่อยล้าทางตาค่ะออฟฟิศซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนก็มีส่วนมาจากการที่เราติดตามโซเชียลมากเกินไปนั่นเองนะคะก็ถึงเวลานอนก็ต้องพักบ้างนะคะผู้ชมผู้ฟังให้ไปอยู่ในโหมดสลีปนะคะจะได้ไม่ต้องคอยเช็คข้อความกลางดึกนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตอากรรมจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก่อนเคารพธงชาติค่ะทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ความดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรเดินหน้าพัฒนานักจัดการรายกรณียกระดับระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครบวงจร JIC ไทยกัมพูชาชี้แจงข้อกล่าวหาไทยไม่ให้ความสำคัญต่อ UN ย้ำเคารพกลไกสหประชาชาติและยึดมั่นข้อเท็จจริงรมช.เกษตรเปิดเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมชูเกษตรอัจฉริยะเสริมศักยภาพเกษตรกรรับมือ Climate Change อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ1ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี2กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ3ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ5ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์6การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต7ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดัง ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญพร้อมกับจดแจ้งวันเดือนปี

คำกล่าวหาและบันทึกข้อมูลลงในสารระบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารระบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเอง 8. หากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมาย

0: ยืนยันอยู่เสมอว่าโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เจริญในการศึกษานี่ถือศีลข้อเดียวพอไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อเวียนหัวศีลข้อเดียวคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนา
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวจังหวัดชุมพรเดินหน้าพัฒนานักจัดการรายกรณียกระดับระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครบวงจรนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายอดิศรวิสารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายอดิศรวิสารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักจัดการรายกรณีให้สามารถดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดกรองบำบัดฟื้นฟูติดตามและส่งต่อตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานและมีความต่อเนื่องโดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก8อำเภอจำนวน40คนจาก5ภาคีเครือข่ายได้แก่ทหารตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขผ่านการบรรยายและเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรกล่าวว่าปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพครอบครัวสังคมเศรษฐกิจและความปลอดภัยจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยยึดแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ใช้และผู้ติดยาเสพติดเข้าถึงการบำบัดฟื้นฟูและติดตามดูแลอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนทั้งนี้นักจัดการรายกรณีมีบทบาทสำคัญในการประสานและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการดูแลบำบัดฟื้นฟูส่งต่อและติดตามผลเพื่อช่วยลดการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำและให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดชุมพรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมครบถ้วนและต่อเนื่องในทุกระยะโดยเฉพาะบทบาทของนักจัดการรายกรณีซึ่งเป็นผู้ประสานการดูแลและเชื่อมโยงการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายอันจะนำไปสู่การลดปัญหาการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนและการคืนผู้ป่วยสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมาต่อกันที่ JIC ไทยกัมพูชาชี้แจงข้อกล่าวหาไทยไม่ให้ความสำคัญต่อ UN ย้ำเคารพกลไกสหประชาชาติและยึดมั่นข้อเท็จจริงศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC ชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชานำเสนอความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าไทยไม่ให้ความสำคัญต่อองค์กรสหประชาชาติหรือว่า UN ภายหลังรัฐบาลไทยแสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังคงเคารพและให้ความร่วมมือกับกลไกของสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการทักท้วงดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิอย่างเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้องและรอบด้านJIC ระบุว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า HRC ให้ความร่วมมือกับ UN มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามข้อมูลบางส่วนในถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษที่พาดพิงถึงประเทศไทยถูกมองว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ขาดการตรวจสอบอย่างรอบด้านและมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงจำเป็นต้องมีการชี้แจงและทักท้วงตามกระบวนการที่เหมาะสม นอกจากนี้ JSC ตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดทำรายงานว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้ไทยนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนมีการเผยแพร่แถลงการณ์รวมถึงไม่ได้สะท้อนข้อมูลที่ผู้แทนถาวรไทยณ นครเจนีวาได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับต้นเหตุและลำดับเหตุการณ์ของความขัดแย้งซึ่งไทยยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เริ่มก่อความขัดแย้งก่อนทั้งนี้ JC เห็นว่าการจัดทำรายงานที่ไม่ครอบคลุมข้อมูลจากทุกฝ่ายอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้ในทางการเมืองสำหรับกรณีการอ้างตัวเลขผู้พลัดถิ่นภายในประเทศจำนวนประมาณ 650,000 คน JC ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามมุมมองของฝ่ายไทยโดยบุคคลส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวซึ่งไทยเคยเปิดให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970ดังนั้นไทยเห็นว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่ควรถูกนำมานับรวมในนิยามผู้พลัดถิ่นภายในประเทศไทยJIC ยังระบุว่าข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสื่อกัมพูชาบางส่วนเป็นเพียงความเห็นของนักวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มไม่ใช่ข้อมติหรือข้อสรุปอย่างเป็นทางการของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรสหประชาชาติการนำเสนอข้อมูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสถานการณ์ในเวทีระหว่างประเทศมาต่อกันที่รมช.เกษตรเปิดเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมชูเกษตรอัจฉริยะเสริมศักยภาพเกษตรกรรับมือ Climate Change นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณอาคารหอประชุมจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมโดยผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายและเกษตรกรต้นแบบเข้าร่วมนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าภาคการเกษตรไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดโลกต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการผลิตจากการมุ่งเน้นปริมาณไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือยกระดับภาคการเกษตรโดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบข้อมูลและการพยากรณ์สภาพอากาศซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมุ่งส่งเสริมระบบการผลิตตามแนวทาง Climate Smart Agriculture หรือว่า CSA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรสามารถปรับแผนการผลิตและรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ภาคการเกษตรไทยรัฐมนตรีช่วยเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าสพก.แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบและภาคีเครือข่ายทั้งนี้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรไทยสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองชุมพรท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:43 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ลงเต็มที่เวลา 9:24 นาทีจบรอบวันทันข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับพริกนะครับให้มากกว่าความเผ็ดที่คุณฟังรู้จักกันดีนะครับคุณฟังครับสรรพคุณของพริกจะช่วยขับเสมหะแต่ก็จะทำให้ทางเดินหายใจโล่งนะครับเนื่องจากในพริกจะมีสารแคปไซซินซึ่งสามารถสังเกตได้นะครับเวลาที่เราทานพริกเข้าไปนั้นน้ำตาน้ำมูกจะไหลนะครับทำให้เสมหะที่เหนียวข้นเจือจางลงแล้วก็ทำให้ขับเสมหะออกมาง่ายนะครับและก็นอกจากนี้ยังช่วยสลายลิ่มเลือดลดการอุดตันของเส้นเลือดที่เป็นสาเหตุของเส้นเลือดหัวใจตีบได้นะครับซึ่งมีรายงานการวิจัยของนายแพทย์สุคนวิสุทธิพันธ์นะครับคณะจากโรงพยาบาลศิริราชยืนยันนะครับว่าคนที่ทานพริกจะมีการทำงานของร่างกายเพื่อสลายลิ่มเลือดได้ดีกว่านะครับคุณฟังครับมาถึงแม้พริกจะมีสรรพคุณมากมายแต่ต้องรับประทานอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าหากทานมากไปนะครับอาจจะเกิดอาการกระไข้เคืองต่อกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะในช่วงที่ท้องว่างนะครับห้ามรับประทานพริกเด็ดขาดนะครับซึ่งเนื้อหาสาระเราก็ได้นำมาจากหนังสือชีวจิตนะครับซึ่งก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

สวทชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับซึ่งวันนี้ดำเนินรายการโดยกับผมราเมศภักดีศรีครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็พบกันในทุกเย็นวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเวลา 18.30 นถึง 19.00 นนะครับสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับก็จะได้พบกับช่วงของดีเมืองชุมพรนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตำนานความอร่อยที่อยู่คู่เมืองชุมพรมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับนั่นก็คือร้านเย็นซ่าครับจากจุดเริ่ม

0: การเจาะลึกเรื่องราวความสำเร็จนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณสุขเกษมรัตนวงศ์วโรภาสนะครับหรือว่าคุณโบลิ่งนะครับผู้บริหารร้านเย็นซ่ารุ่นที่2นะครับสวัสดีครับคุณโบลิ่งครับ
1: สวัสดีครับพี่ประหลัดครับ
0: ก็อยากจะให้คุณโบลิ่งนะครับได้เล่าความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันของร้านเย็นซ่าเลยครับขอเชิญครับ
1: แรกเริ่มเดิมทีป้าเป็นคนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2ครับแล้วก็มีโอกาสก็เลยอยากจะออกจากเบตงไปขยับขยายฮะแล้วก็มาถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็ลองทำธุรกิจโดยการซื้อรถซาเล้งมาครับแล้วก็ขายน้ำอารมณ์โบราณหรือชื่อหนึ่งก็คือน้ำเย็นซ่าครับจนสะสมเงินได้ก็มาเปิดร้านครับแต่ร้านที่เปิดเนี่ยเราจำหน่ายเฉพาะไอศครีมครับแล้วก็เอาชื่อเย็นซ่ามีคนเรียกเฮียเย็นซ่าตีเย็นซ่าก็เลยเอาชื่อเย็นซ่าที่เรียกกันคุ้นหูมาเป็นชื่อร้านครับพอถึงหน้าฝนครับไอศครีมขายได้น้อยลงฮะสมัยก่อนมีหน้าหนาวนะพี่ก็ทำน้ำเต้าหู้มาเพิ่มครับเพื่อให้ตอบรับกับอากาศที่ให้มียอดขายเพิ่มขึ้นฮะพิเศษของน้ำเต้าหู้ร้านเราก็คือสามารถแช่เย็นและเก็บได้นานมากกว่า2สัปดาห์ฮะโดยเป็นขั้นตอนที่พิถีพิถันในการผลิตในเรื่องของความสะอาดเท่านั้นครับผมไม่ได้ใส่วัตถุเจือปนอื่นใดครับครับผมพี่บา
0: ทครับครับทราบมาว่าร้านเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มากว่า50ปีแล้วนะครับและเมนูที่หลายคนสงสัยมากคือน้ำเต้าหู้ใส่ไข่นกกระทายางมะตูมนะครับเมนูนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับถึงทำไมถึงจับคู่ความอร่อยนี้ได้ลงตัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านครับ
1: สมัยก่อนน้ำเต้าหู้ที่เป็นสูตรเขาขายกันก็คือจะใส่ไข่ไก่ลวกครับพี่มาม่าเอามาขายแรกๆเราก็มีไข่ไก่ลวกด้วยครับแล้วมาม่าอยากทำให้มันแตกต่างครับเพิ่มเติมว่าลองเราทำไข่นกกระทามาทำเป็นไข่ไก่ลวกได้ไหมให้เป็นไข่ลวกเหมือนกันแต่พอลองทำแล้วมันยากครับพอทำเป็นไข่ต้มก็มันก็ฝืดคอเกินไปแล้วก็เลยมานั่งจับเวลาครับถ้าต้มเป็นยางมะตูมเหมือนไข่ในข้าวหมูแดงจะเป็นยังไงนะก็คือพอทำขึ้นมาแล้วมันดีเลยครับมันไม่ได้ดิบเกินไปเหมือนไข่ลวกแล้วก็ไม่ได้สุกเกินไปจนฝืดคอเหมือนไข่ต้มทั่วไปฮะเป็นลักษณะไข่แดงข้างในเยิ้มๆเหมือนไข่ในข้าวหมูแดงครับพี่ประหลัด
0: ครับพอคุณโบลิ่งเข้ามารับไม้ต่อทราบว่าได้นำน้ำเต้าหู้นะครับไปเป็นเบสหลักในการทำไอศครีมกว่า30รสชาตินะครับไอเดียนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับและเห็นว่าล่าสุดมีการพัฒนาไอศครีมรังนกเสน่ห์ชุมพรนะครับที่เป็นแพลนเบสด้วยครับตรงนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
1: ได้มีโอกาสไปสภาอุตสาหกรรมดีพร้อมครับแล้วก็มีอาจารย์เข้ามาให้การอบรมทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์มาถึงที่บ้านเลยแล้วก็ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงสูตรครับบอกว่าเราจะควรจะชูความเป็นเย็นซ่าโดยการเอาน้ำเต้าหู้ไปเป็นวัตถุดิบหลักในไอศครีมด้วยก็ลองพัฒนาปรับปรุงตามที่อาจารย์สอนมาฮะแล้วมันทำมาแล้วได้ดีเลยครับพี่ประหลัด
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปน้องใหม่ของอำเภอเมืองชุมพรนะครับคุณโบลิ่งมีความตั้งใจจะพัฒนาแบรนด์เย็นซ่าต่อไปอย่างไรบ้างครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากจะไปลิ้มลองน้ำเต้าหู้เย็นๆหรือไอศครีมรสชาติต่างๆสามารถไปอุดหนุนได้ที่ไหนและติดต่อทางช่องทางออนไลน์ได้บ้างครับ
1: ครับการจะนำเสนอความเป็นชุมพรถ้าเป็นสถานท่องเที่ยวมันอาจจะยากครับแต่ถ้าเราไปด้วยอาหารเราสามารถพาไปได้ทุกที่ครับอย่างล่าสุดมีโอกาสได้ไปออกกับพี่เรือรบครับพี่ชายครับที่จะพงันครับเกาะพงันต่างชาติให้การยอมรับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับโกโก้ชุมพรกาแฟชุมพรผลิตภัณฑ์จากชุมพรครับและคิดว่าส่วนนี้เราชูความเป็นชุมพรนำเสนอความชุมพรในด้านอาหารน่าจะง่ายกว่าส่วนช่องทางต่อมีหลายช่องทางครับทางเพจ Facebook ชื่อร้านเย็นซ่าน้ำเต้าหู้ไอศครีมครับส่วนช่อง TikTok มี2ช่องครับมีชื่อโบลิ่งเย็นซ่าและโบลิ่งเย็นซ่าชุมพรครับขออนุญาตเบอร์โทรด้วยนะครับพี่ประหลัด
0: ได้ครับ
1: 0910344355และ0912551903ครับ
0: ไอศครีมรังนกเนี่ยสามารถบอกราคาได้มั้ยครับ
1: อ๋อเป็นแบบพรีเมียมเลยฮะเป็นแพลนเบสอย่างที่พี่ประหลัดบอกครับคือไม่มีน้ำตาลครับเราใช้หญ้าหวานแทนวัตถุดิบหลายๆอย่างก็คือต้นทุนจะสูงในรังนกรังนกเราใช้รังนกของจังหวัดชุมพรจริงๆเลยฮะอยู่ที่ควอตละ150บาทเท่านั้นเองครับ
0: ครับครับก็ว่างๆผมจะได้ไปแวะชิมบ้างนะครับ เพราะในสมัยที่ผมเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นนะครับก็เคยไปลิ้มลองไอศครีมฝีมือคุณแม่ของน้องโบลิ่งแล้วครับก็หลายครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ผมอยากจะทราบว่าผู้แนะนำให้น้องโบลิ่งได้นำผลิตภัณฑ์ของร้านเย็นซ่าไปเข้าโอท็อปเนี่ยมีใครเป็น

0: แนะนำแล้วก็มีจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: พี่เรือลบครับบ้านโยศิยาครับพอดีมีโอกาสไปอบรมหลายๆโครงการด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆก็เลยได้คุยกันแล้วพี่บอกสนใจไหมมีการออกโน่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยครับก็เลยแนะนำมาได้มาเจอกับพี่แนนช่วยหลายเรื่องเลยครับ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผมก็ได้แนะนำให้น้องโบลิ่งนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากสนใจก็ติดต่อฝ่ายห้องพช.ได้ครับเพราะว่าที่ศูนย์ราชการนะครับสารกลางจังหวัดชุมพรเขาก็มีจัดผลิตภัณฑ์โอท็อปเดือนละครั้งนะครับในวันประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดนะครับก็หากสนใจก็ติดต่อได้ที่ห้องพัฒนาชุมชนจังหวัดได้เลยนะครับหรือประสานกับน้องแนนพช.อำเภอเมืองชุมพรได้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็พบกับช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับในครึ่งแรกช่วงแรกนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสุขเกษมรัตนวงศ์วโรภาสนะครับหรือว่าคุณโบลิ่งนะครับเจ้าของร้านเย็นซ่าโอท็อปน้องใหม่ของอำเภอเมืองชุมพรนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและได้แนะนำของดีเมืองชุมพรให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากลิ้มลองความอร่อยระดับตำนานนะครับทั้งน้ำเต้าหู้น้ำเต้าถึงน้ำแก๊กฮวยนะครับและไอศกรีมน้ำเต้าหู้พรีเมียมกว่า30รสชาตินะครับก็แวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับก็ข้างธนาคารออมสินใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับข้างธนาคารออมสินสาขาชุมพรครับ
0: ครับผม
1: เป็นสารแดงฮะจะมีธนาคารเยอะที่สุดในจังหวัดเลยครับธนาคารเกษตรกรธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพไปถึงตรงนั้นร้านเย็นซ่าจำหน่ายน้ำเต้าหู้และไอศครีมอยู่ติดกับร้านน้ำแข็งใสลมโกกเลยครับ
0: ครับผมก็ร้านลมโกกน้ำแข็งใสผมก็ไปนั่งบ่อยๆนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับก็เราจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการซึ่งผมจะมานำเสนอเรื่องเล่าของฝ่ายปกครองเลยนะครับวันนี้จะมีข่าวสารการทำงานหรือสาระความรู้ดีๆอะไรมาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันนะครับก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนผ่านนะครับก็พบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องโบลิ่งนะครับที่มาร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการนะครับ

0: ท่านกำลังรับฟังรายการเรื่องเล่าชาวปกครองในช่วงเรื่องเล่าฝ่ายปกครอง
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองในช่วงที่2ของรายการนะครับหลังจากช่วงแรกเมื่อสักครู่นะครับก็ได้พบกับความหวานของไอศกรีมรสเด็ดแล้วนะครับในช่วงที่2ของรายการวันนี้นะครับก็จะได้พบกับความเข้มข้นนะครับของอะไรรู้ไหมครับที่เป็นข่าวทางสื่อต่างๆในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องอาวุธปืนนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะครับก็เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะครับได้กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งนะครับเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายนะครับมาตรการระยะเร่งด่วนนะครับก็ให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3นะครับเป็นการชั่วคราวนะครับจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นนะครับพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3นะครับที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วนะครับจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินะครับมิฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันนะครับจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการด้วยนะครับสำหรับสนามยิงปืนนะครับกรมการปกครองจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบยอดเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของสนามยิงปืนทุกแห่งว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างจริงจังพร้อมตรวจสอบด้านภาษีเช่นเดียวกันขณะเดียวกันฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและเสนอให้ศาลพิจารณาโทษขั้นรุนแรงนะครับในส่วนมาตรการระยะยาวนะครับก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาตและการซื้อขายอาวุธปืนทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรนะครับตลอดจนเพิ่มมาตรการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนยกระดับการควบคุมการค้าอาวุธปืนและกำหนดความรับผิดชอบของผู้ค้าอาวุธปืนต่อความปลอดภัยของสังคมรวมถึงเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดโดยให้เสนอร่างกฎหมายฉบับแก้ไขภายใน60วันนะครับนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4นะครับต้องต่ออายุทุก5ปีนะครับรวมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อขายเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนและสนามยิงปืนให้รอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้นนะครับโดยให้มีการตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากรมการปกครองได้ขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองและนายทะเบียนทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เมื่อได้รับแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรมการปกครองจะเร่งออกหนังสือสั่งการพร้อมแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้นายทะเบียนทั่วประเทศถือปฏิบัติต่อไปนะครับพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและเตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องต่อไปนะครับ ที่เกี่ยวกับกรมการปกครองนะครับก็คือกรมการปกครองได้ผนึกกำลัง5หน่วยงานหลักนะครับเดินหน้าปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนนะครับปิดช่องโหว่ภัยความมั่นคงนะครับเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอธิบดีกรมการปกครองนะครับได้เป็นประธานประชุมกับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนที่ส่งผลกระทบต่อภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะครับโดยมีรองอธิบดีนะครับและก็ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายนะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนนะครับพร้อมคณะทำงานโดป้า NICE นะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมกันนะครับโดยการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีผู้แทนจาก5หน่วยงานสำคัญนะครับตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนนะครับลงวันที่1พฤษภาคม2569นะครับได้เข้าร่วมประชุมกับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวครับได้แก่ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้แทนสำนักงานปปช.ผู้แทนสำนักงานปปท.และผู้แทนสำนักงานปปง.นะครับโดยกรมการปกครองนะครับเดินหน้ายกระดับการอนุมัติอนุญาตงานทะเบียนที่สำคัญนะครับพร้อมพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรให้มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับหรือว่า flagging นะครับเมื่อพบรายการสำคัญหรือยอดการทำรายการที่ผิดปกตินะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนเข้าตรวจสอบได้ทันทีนะครับพร้อมผลักดันมาตรการเพิ่มโทษเป็น2เท่านะครับสำหรับความผิดทางทะเบียนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐรวมถึงแนวทางเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักบริหารการทะเบียนในการจับกุมและสอบสวนความผิดทางทะเบียนเพื่อลดภาระงานของตำรวจนะครับตลอดจนนายทะเบียนสามารถสั่งตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตินะครับนอกจากนี้นะครับทุกหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงยังมีเจตจำนงร่วมกันในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรงบประมาณและกระบวนการสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดโดยเฉพาะการพิสูจน์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าการตรวจ DNA นะครับให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพการยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับรวมถึงการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กตามหลักสากลด้วยนะครับทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองครับได้เน้นย้ำการอนุมัติอนุญาตทุกเรื่องนะครับต้องรอบคอบและยึดกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับและเห็นด้วยกับมาตรการคอชั่นทรายนะครับแจ้งเตือนรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยหรือผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเป็นพิเศษนะครับรู้ทันความผิดปกติตรวจสอบให้ลึกและดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อเดินหน้าปิดทุกช่องโหว่การทุจริตทางทะเบียนต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทะเบียนของกรมการปกครองนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็คือการจัดตลาดนัดไทยช่วยไทยเฟส2นะครับก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวสารดีๆนะครับที่ผมอยากจะนำมาฝากพี่น้องชาวอำเภอเมืองชุมพรกันบ้างนะครับช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาสินค้าราคาประหยัดและเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชิมช็อปกับกิจกรรมตลาดนัดไทยช่วยไทยเฟส2นะครับซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรของเราเองนะครับความพิเศษของงานนี้ก็คือเราไม่ได้มีแค่สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากห้างชั้นนำที่ขนทับมาลดราคากันอย่างจุใจเท่านั้นนะครับแต่ทางอำเภอของเรายังได้เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องเกษตรกรตัวจริงในพื้นที่นะครับได้นำของดีมาจัดจำหน่ายด้วยนะครับภายในงานก็จะได้พบกับสินค้าที่น่าสนใจมากมายนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มแรกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากห้างชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างแมคโครโลตัสบิ๊กซีบิ๊กวันชุมพรนะครับ กลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นของกินของสดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงสุกรสเด็ดอาหารพื้นบ้านผักสดปลอดสารพิษและผลไม้ส่งตรงจากสวนของพี่น้องเกษตรกรนะครับในกลุ่มที่3นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปบ้านเรานะครับและของดีมีแววติดตลาดในพื้นที่นะครับก็มาร่วมออกร้านด้วยเช่นกันครับงานนี้เรียกได้ว่ามาทีเดียวคุ้มครบจบเลยครับได้ทั้งของดีราคาถูกช่วยเซฟเงินในกระเป๋าแถมยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากนะครับช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนของเราให้เข้มแข็งขึ้นด้วยครับสำหรับการกำหนดการจัดงานนะครับก็จะพบกันในทุกวันศุกร์นะครับเว้นศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 12.00 นนะครับช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงนะครับณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับและขอย้ำเลยนะครับว่าในวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการจัดงานตลาดนัดเฟส2กันต่อไปนะครับใครว่างในช่วงเช้าก็แวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับในส่วนครั้งต่อๆไปนะครับก็จะพบกันในวันที่28สิงหาคมนะครับและสำหรับในเดือนกันยานะครับก็จะพบกันในวันที่11และวันที่25กันยายนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้บอกต่อกันต่อไปด้วยนะครับก็มาเลือกซื้อสินค้าอร่อยของดีของสดของใช้คุณภาพนะครับในราคาสบายกระเป๋ากันเยอะๆนะครับและพบกันนะครับตลาดนัดไทยช่วยไทยณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเวลาเดิม 18.30 นถึง 19.00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะครับหรือว่าสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับและ Facebook สวทชุมพรนะครับรับชมผ่านไลฟ์สดนะครับสำหรับวันนี้กับผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

เรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักได้แก่1การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน2การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
4: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาขุนสิมรายงาน
1: าตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5
6: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายให้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
5: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศ
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
8: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
7: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
10: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
9: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกชะกันการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
11: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนได้เนี่ย คำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบ.ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบ.เพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
13: โดยทั่วไปในลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ของถมเนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
12: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
14: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหา ตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
12: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบล็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแม็กเคาผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05
19: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
20: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
19: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
21: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านเข้า

กลิ่นที่ห้องส่ง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยบอกเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการเจอกับโปแลนด์ครับโอ้โหแทบจะบอกว่าช็อกโลกเลยทีเดียวนะนะครับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับFIV ขอไปนะครับ FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลอายุ17ปีนะรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับเราเจอกับโปแลนด์นะครับซึ่งในการเจอกับโปแลนด์นะโปแลนด์เนี่ยเราเป็นอันดับ6ในการชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้วที่จอร์แดนอันดับ11ชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วที่เปรูนะครับก็ส่วนโปแลนด์เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอดีตแชมป์นะโปแลนด์เนี่ยเขาเป็นอดีตแชมป์นะครับแล้วก็มาแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราเอาชนะโปแลนด์แชมป์ยุโรปนะแชมป์ยุโรปปีที่แล้วนะแล้วก็มาแข่งขันรายการรุ่นนี้เป็นครั้งแรกนะครับ3-1เซตคุณผู้ฟังครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะใช้ความเล็กใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับนะครับชนะโปแลนด์ได้25-19 25-11และ10-25และ25-23นะครับเราชนะโปแลนด์ไป3-1เซตนะครับเข้ารอบเนี่ยที่4ของสายนะส่วนโปแลนด์เนี่ยที่1สาย4เนี่ยเขาชนะ5นัดรวดนะโอ้โหนะสุดยอดจริงๆนะเมื่อวานนี้ของเราผู้เล่นคนแรกเนี่ยที่ส่งไปมีน้องจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมนะครับน้องธีรพรดาราไกรนะน้องปราณปรีชาปราณปรียาสุขเจริญนะเป็นเซตเตอร์นะน้องณัฐมนต์อาจเชื้อนะครับเป็นคนเป็นตัวตบของเรานะชยานุชอินทนูพัทรพรธรมัดและโชติกาทองตันเป็นตัวรับอิสระนะครับเมื่อวานนี้น้องณัฐมนต์อาจเชื้อได้ทำได้ให้25คะแนนให้กับไทยนะครับตบ22บล็อก2เสิร์ฟด้วยครั้งหนึ่งนะเสิร์ฟเอสด้วย1ครั้งส่วนน้องชยานุชอินทนูเนี่ยทำได้19แต้มให้กับเรานะนะ19แต้มน้องจามิกรเนี่ย14แต้มนะครับหลังจากเกมการแข่งขันน้องจามิกรแคนแก้วนะหรือน้องอมๆเนี่ยนะครับกัปตันทีมก็บอกว่าโอ้โหนะเราชนะได้นะตอนก่อนแข่งบอกว่าเรากังวลเราก็ยอมรับนะเรากังวลนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันออกมาไม่ดีเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยสูงใหญ่นะครับเขาเป็นที่1ของตารางแค่รวดมา5นัดแต่ก่อนแข่งทั้งโค้ชนะทั้งเราเนี่ยต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันและความสามัคคีทำให้เราชนะได้ฝากแฟนๆติดตามเรากันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายในวอลเลย์บอลหญิงอายุ17ปีชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งนัดต่อไปเราเจอกับชนิดไทเปนะครับรอบรองชนะเลิศในวันที่15สิงหาคมตามเวลาในไทยก็เช้าตรู่วันที่15นะครับ4:00นะเราจะเจอกับชนิดไทเปรอบไต้หวันนะรองแชมป์เอเชียและอันดับที่4ในการชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วนะที่เอาชนะเวเนซุเอลานะครับ25-11 25-19นะแล้วก็25-22นะครับแข่งกันที่ซานเฟลิเป้นะครับที่ที่ชิลีนะครับเราก็ไปแข่งขันกันที่นู่นนะครับแล้วก็ในส่วนคู่อื่นๆในเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้ก็ชนะฟิลิปปินส์นะครับเกาหลีใต้ในแชมป์เอเชียในรุ่นนี้นะชนะฟิลิปปินส์นะครับ25-21 25-18 และ25-14ก็เข้ารอบเช่นเดียวกันนะฮะคู่นี้แข่งกันที่เมืองลอสแอนเดรสที่ชิลีนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นทีมเดียวที่ไร้พ่ายแล้วก็ไม่เสียเซตนะครับชนะมาตลอดล่าสุดเมื่อเช้านะก็เอาชนะอาร์เจนตินามา3-0เซตนะครับ25-15 25-23 25-15นะครับก็คู่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแข่งกันที่ซานดิเอโกชิลีนะครับสหรัฐอเมริกาจะเจอกับอิตาลีในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอเชียร์กันส่วนสูงที่ผมบอกว่าโอ้เราเนี่ยเหลือเชื่อนะใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับชนะโปแลนด์ได้ส่วนสูงเฉลี่ยเมื่อวานนี้นักกีฬาของเราอายุ17ปีส่วนสูงเฉลี่ยบวกลบกันแล้วก็ประมาณ176คน176เซนติเมตรนะครับถัวเฉลี่ยส่วนโปแลนด์เนี่ยเขา182นะเขาสูงกว่าเรา6เซนนะครับตบเนี่ยกระโดดตบสูงเรากระโดดสูงสุดด้วยเฉลี่ยก็264เซนติเมตรเนี่ย 2.6 เมตรนะครับส่วนโปแลนด์เขาสูงเกือบ3เมตรเขากระโดดตบนะครับเขา297เซนนะครับเราขึ้นบล็อกได้ประมาณ2เมตรครึ่งนะ 2.53 เซนนะ253เซนโปแลนด์เนี่ยเขา282เซนนะโอ้โหเขาเหนือกว่าเรานี่คือตัวเลขในสถิติเนี่ยนะครับความได้เปรียบโปแลนด์เหนือกว่าเรามากครับแล้วจุด
ตบกว่า3เมตรเนี่ยจุดบล็อกก็สูงกว่าเรามากถึง44เซนอย่างไรก็ตามนะครับทั้งโค้ชแล้วก็นักกีฬาของเราใช้ความรับใช้เกมรับที่เหนียวแน่น

0: นะครับเกมลุกที่เด็ดขาดและหลากหลายนะเอาชนะโปแลนด์ไปได้นะครับอย่างที่บอกนะครับความสูงไม่เกี่ยวนะตอนนี้นะครับลงไปแล้ว6คนผู้เล่นและตัวสำรองอีก6นะครับสู้กันเต็มที่2มือ2เท้า1หัวใจและกองเชียร์คนที่13รอเชียร์อยู่นะไทยก็ชนะไปนะครับเราเจอกับชนิดไทเปนะครับซึ่งจะเป็นคู่แข่งขันนะน่าจะรู้ฝีเท้ากันนะไม่ใช่สิรู้ฝีมือกันนะครับฝีเท้าเนี่ยฟุตบอลฝีมือฮะฝีมือน่าจะรู้ฝีมือกันนะครับก็นี่คือวอลเลย์บอลนะอายุ17ปีชิงแชมป์โลกที่ชิลีนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็รอบแรก 21-26 สิงหาคมนะก็เรานัดแรกก็จะเจอกับออสเตรเลียนะครับ13นาฬิกาในศุกร์หน้านะศุกร์ที่21สิงหาคมเจอออสเตรเลีย24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียและ25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับมั่นใจนะว่า3นัดแรกเราต้องชนะนะชนะรวดด้วยนะครับเพื่อจะเข้ารอบนะนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในรอบน็อกเอาท์นะครับทีมชาติไทยนะส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับไปดูสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกขออภัยนะสนุกเกอร์อาชีพโลกนะครับรายการ China Open นะครับสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open เงินรางวัลกว่า 1,250,000 ปอนด์หรือว่า54ล้านบาทนะครับที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนนะครับเมื่อวานนี้รอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำรุ่นนพพลแสงคำนะมือ4สมัครโลกจากไทยนะครับในรอบก่อนหน้านั้นก็เซอร์ไพรส์แล้วฮะเอาชนะมือ1ของโลกอย่างจัดทรัมป์นะครับมารอบนี้เจอกับรอนนี่โอซูลเวนนะครับมือ14ของโลกจากอังกฤษดีกรีแชมป์โลก7สมัยนะครับปรากฏว่าหมูในช่วงแรกเนี่ยตามไปก่อนนะ1ต่อ3เฟรมนะครับแต่ว่ากลับมาชนะ4เฟรมรวดแล้วก็นํา5ต่อ3สุดท้ายมาปิดชนะรอนนี่โอซูลเวน6ต่อ4ครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการนี้นะครับ China Open นะครับเข้าสู่รอบต่อไปเจอกับมือ6ของโลกอย่างชอนเมอร์ฟี่นะครับจากอังกฤษแข่งขันกันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็การผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของหมูปากน้ำหรือว่านพพลแสงคำนะครับก็จะได้เงินรางวัลอย่างน้อยๆ นะตอนนี้นะครับ 25,000 ปอนด์หรือว่า 1,100,000 บาทครับคุณผู้ฟังครับอีกรายการหนึ่งที่นักกีฬาลงแข่งขันเป็นการเจอกันเองของการแข่งขันเทนนิสนะรอบคัดเลือกรอบ2เทนนิสอาชีพหญิงระเบิ้ลยูTA 1000รายการซินซินนาติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นการเจอกันของนักกีฬาของไทยนะครับไหมมนัญชยานะครับมนัญชยาสว่างแก้วนะเจอกับรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะฮะรอบคัดเลือกนะครับรอบ2นะครับปรากฏว่าไหมมนัญชยามือ109ของโลกมือ19ในรอบคัดเลือกเอาชนะลันนามือ79ของโลกแล้วก็มือ3ในรอบคัดเลือกไป2ต่อ0เซตนะครับ64และ63นะครับก็มนัญชยาได้เข้าสู่รอบเมนรอต่อไปนะครับนะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลชายครับเมื่อเช้านี้ก็ซ้อมนัดสุดท้ายครับฟุตบอลชายชุดใหญ่ของเราซึ่งเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เจอกับสิงคโปร์นะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นการซ้อมนะซ้อมเรื่องของแท็กตรงแท็กติกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางนะในช่วงบ่ายนะครับก็เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์นะช่วงบ่ายที่ผ่านมาช่วงเช้าซ้อมนะช่วงบ่ายก็ 13:45 นาทีนักกีฬาทั้งหมดรวมทั้งโค้ชแอนโทนิโอซันนะครับก็เดินทางไปสิงคโปร์นะครับที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนะก็ถึงสิงคโปร์ก็น่าจะประมาณสัก19:00 นนะครับถึงสนามบินนะก็คงต้องรอซ้อมอีกครั้งพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะมีการแถลงข่าวกันนะเราจะเจอสิงคโปร์วันที่15นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอันโทนี่ฮัสซันบอกว่าที่ผ่านมาเราซ้อมแล้วก็ทำหน้าที่ดีกันมาตลอดนะครับมีการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันรอบรองนี่ค่อนข้างเยอะนะนะครับแล้วก็เจอกับสิงคโปร์พรุ่งนี้จะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะจะได้เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในการซ้อมวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็การได้พาทริกกุตัฟสันนะครับจากบีจีปทุมมาร่วมทีมนะครับก็จะมาจะทำให้เกมรุกเราหลากหลายมากขึ้นมีผู้เล่นในตัวรุกมากขึ้นนะครับนะแล้วก็สไตล์การเล่นของพาทริกนะก็แตกต่างจากคนอื่นๆก็คาดว่าจะช่วยเรามากมายนะในเกมรุกให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับ เราก็ได้วิเคราะห์คู่แข่งเหมือนกันนะครับอันโทนิโอซันบอกว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลของสิงคโปร์มีจุดแข็งของทีมแล้วทีมสิงคโปร์มีการพัฒนาที่มากขึ้นแล้วก็คุณภาพของนักเตะการร่วมกันเล่นนะก็ถือว่าเป็นทีมที่มีทีมเวิร์คที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็คุ้นเคยกับสตาฟโค้ชของสิงคโปร์อยู่หลายคนและผู้เล่นของสิงคโปร์เราก็คุ้นเคยและรู้จักกันหลายคนนะครับก็เชื่อว่ารูปแบบก็น่าจะสูสีกันแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยในการไปเจอสิงคโปร์เล็กแรกเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับ ให้ดีที่สุดแล้วก็จะคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้นะครับส่วนนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะฮะแบ็คขวาทีมชาติไทยก็บอกว่าเราเก็บตัวกันมาตอนนี้ก็รู้จุดแข็งจุดอ่อนของสิงคโปร์อย่างดีนะเพราะเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเล่นบ้านเขาก็มีกองเชียร์คอยซัพพอร์ตแต่ว่าจุดแข็งสำคัญของเราคือเราเป็นนักฟุตบอลที่มีแฟนบอลคอยให้กำลังใจหนุนหลังเราอยู่นะเป็นจุดแข็งสำคัญเราจะทำผลงานให้ดีแล้วก็เอาผลงานที่ดีผลงานขันที่ดีนะที่สุดกลับมาประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝากฟุตบอลแฟนบอลชาวไทยนะครับนะฮะก็แม้ว่าจะไม่ไปเชียร์ที่สนามที่สิงคโปร์แต่ว่ารอเชียร์พร้อมกันหน้าจอนะติดตามผลงานขันได้นะครับแล้วก็เราจะเอาผลงานขันที่ดีที่สุดกลับมาให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ15สิงหาคมสิงคโปร์เจอไทย20นาฬิกานะครับที่จาลันเซบาสเตเดียมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็18สิงหาคมนะมาเจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็รอติดตามคุณผู้ฟังนะครับรอติดตามเชียร์กันบัตรยังมีให้ชมอยู่นัดที่เจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถาน18สิงหาคมไปหาซื้อกันและไปเชียร์กันให้เต็มสนามนะครับขอบคุณคุณฟังนะที่ติดตามรับฟังนะคุณชนิการแก้วตาใช่ไหมจากที่ไหนเนี่ยฟังอยู่บางละมุงชลบุรีชัดเจนขอบคุณมากนะครับนะบางละมุงฟังออนไลน์อยู่ขอบคุณมากคุณสุนทรีโทบุรีคุณสุภวรรณคนลมใต้ปีกนะคุณพี่รจนานะครับขอบคุณมากนะคุณนภัสนะฮะคุณพี่สุจิตราหลายๆท่านขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกรายการนึงนะครับยู17ปีของเราจะแข่งแล้วนะวันพรุ่งนี้ป่ะเอาวันที่15นะฮะแต่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการนะของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันของการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการซิการดี้เมริก้าครับ2026นะครับซึ่งแข่งขันกันพรุ่งนี้นัดแรกนะครับ14ถึง23สิงหาคมนะครับแต่ว่าไทยแข่งวันที่15นะครับนัดแรกของไทยนี่อยู่ในร่วมสายเดียวกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซียบูตรีนูซันตารานะครับแข่งขันแบบพบกันหมดหาแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับวันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันนะของเราส่งธิดารัตน์วิวาสุขุนะฮะนะคนมิมนะครับไปแถลงข่าวนะพร้อมด้วยกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนแล้วก็ตัวแทนอีก3ชาติในกลุ่ม B นะครับโค้ชของเราก็บอกว่าเราก็เตรียมความพร้อมนะฮะเพื่อเตรียมการแข่งขันที่แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับก็ถือว่าทุกเกมนะแล้วก็ทุกทีมที่มาแข่งขันเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงนะฮะเราคาดหวังว่าเด็กจะได้ประสบการณ์ที่ดีในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะครับรอติดตามให้กำลังใจเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู17ปีนะครับในการแข่งขันซิการดี้เมริกา2026ที่อินโดนีเซียนะครับ15สิงหาคมเนี่ยนะเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะครับเวลา 15:00 น.นะครับทีมอินโดนีเซียใช้ทีมบูตรีนูซันตารานะครับแล้วก็วันที่17เจอกับจอร์แดนวันที่19เจอกับสิงคโปร์นะครับมีแจ้งเรื่องของฟุตบอลให้ทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นไปติดตามไปกันที่นู้นก่อนเลยนะไปกันที่จังหวัดพะเยานะพะเยาเขาเตรียมแล้วก็จัดการแข่งขันนะครับรายการเจ็ตสกีระดับโลกที่พะเยานะครับก็ที่กวานพะเยาในการแข่งขัน Toyota WGP1 Water Jet Free Tour Pro Tour Thailand 2026สนามที่3นะครับ Toyota WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026สนาม3นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับที่ยกนักเจ็ตสกีนะครับนะระดับโลกมาแข่งขันกันที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยานะ 13-16 สิงหาคม 2569 วันนี้วันแรกแล้วนะที่กวานพะเยานะไปชมกันฟรีนะครับบนอัฒจันทร์ที่นั่งพรีเมียมนะชมเห็นกันแบบ360องศานะเห็นทุกคุ้งน้ำทุกโค้งน้ำเห็นเจ็ตสกีทุกลำนะใครเป็นแฟนกีฬาสายสปอร์ตสายความเร็วนะครับอยากเห็นกิจกรรมมันๆนะการตีลังกาการเข้าโค้งของเจ็ตสกีเข้าโค้งปั๊บนะสายโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วโอ้โหคลื่นของน้ำกระชอกกระเชิกโอ้โหกระเด็นกระดอนไปดูกันนะครับที่กวานพะเยาปักหมุดไว้ได้เลยครับงานนี้ไม่ได้มีแค่เจ็ตสกีนะครับทางด้านของสิ่งสำคัญต่างๆนะของพะเยาบริเวณกวานพะเยานะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับด้านของคุณ ออนอาภาโลหวิระนะครับนะครับขออภัยนะคุณออนอาภาโลวิระนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็มีตัวแทนของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันนะครับซึ่งการแข่งขันวอเตอร์โปรทัวร์2026สนาม3ที่พะเยานะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่เป็นกิจกรรมสำคัญนะที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยากระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างสีสันให้กับกวานพะเยานะครับพร้อมเปิดโอกาสให้นักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันกีฬาทางน้ำท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของกวานพะเยานะครับเข้าชมฟรีนะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้สนับสนุนหลายๆหน่วยงานมาร่วมกันนะครับโตโยต้ากาซูเรซซิ่งแอมเบอร์ซิ่งไทยแลนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมูลนิธิธรรมรัตน์พรหมเผ่าร้อยเอกธรรมรัตน์พรหมเผ่านะครับนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะเทศบาลเมืองพะเยาสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ WGP1 Water Watch นะ Water Jet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยร่วมกันนำกิจกรรมดีๆนะให้พี่น้องชาวพะเยาได้ติดตามกีฬากันนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสินค้าต่างๆนะนอกจากชมความเร็วของเจ็ตสกีแล้วนะยังมีสินค้าต่างๆของดีๆจากพะเยานะมาให้ผู้ชมนักท่องเที่ยวไปติดตามนะได้ต้องบอกว่าซื้อขายนะได้ซื้อหากันนะจับจ่ายกันนะครับนี่คือกีฬาที่กีฬานะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนะ WGP1 นะครับสนามที่พะเยาไปชมกันนะครับ 13-16 สิงหาคมนะครับจากพะเยานะลงมาทางภาคกลางนะไปที่ชัยนาทนะครับชัยนาทจะจัดการแข่งขันจักรยานนะเสือจักรยาน2ล้อนะศึก2ล้อ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทนะครับพลเอกเดชาเหมประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานในเอเชียนะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจังหวัดนะสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาชัยนาทนะครับองค์การบริหารส่วนชัยนาทและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นะครับ 15-16 สิงหาคมนะครับวัน15นี่ก็วันเสาร์นี้แล้วนะฮะแล้วก็16สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับใช้เส้นทางเมืองที่อำเภอเมืองชัยนาทและจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตอนนี้นักกีฬาที่สนใจนะครับไปแข่งขัน Thailand Open นะครับโหมากว่า 1,000 คนแล้วนะทั้งนักกีฬาและผู้ติดตามนะครับโอ้แล้วก็โรงแรมที่พักนี่แหมแทบจะเต็มกันเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่างน้อยๆนะไปก็พันกว่าคนนะรวมถึงเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนี่นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะครับจังหวัดชัยนาทก็ต้อนรับนะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันแล้วนะสวนนกชัยนาทนี่สวนนกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียรอรับนักท่องเที่ยวนะครับไปกราบสักการะขอพรหลวงปู่สุขนะก่อนแข่งขันขอพรให้หลวงปู่สุขนะวัดปากคลองมะขามเท่าขอพรหลวงพ่อนะดลบันดาลใจให้อาปัญจยันได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมามูลวรวิหารนะขอสิ่งที่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับสักการะนะไปขอพรนะแล้วก็ไปแข่งขันจักรยานแล้วก็ไปดูของดีกันนะไปกินส้มโอนะส้มโอขาวแตงกวาในชัยนาทใช่มั้ยนะก็วันที่15สิงหาคมนะครับรอติดตามกันสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับจักรยานและเสือภูเขาทางเรียบนะครับเสาร์ที่15สิงหาคมนะแล้วก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพด้วยนะครับภายใต้โครงการ TCA Green Cycling นะครับจักรยานนะรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนนะกิจกรรมขวัญใจชัยนาทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะส่วนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะจักรยานประเภทถนนก็ติดตามการถ่ายทอดสดนะทาง Facebook ของ Thailand Cycling Association แล้วก็ TCA Channel นะ YouTube ด้วยนะครับทั้ง2วันเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับคุณภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับนะก็บอกว่าชัยนาทก็ขอบคุณสมาคมนะที่ให้เกียรติชัยนาทเป็นเจ้าภาพชัยนาทก็พร้อมนะต้อนรับนักกีฬานักผู้ติดตามนะฮะในการแข่งขันจักรยานเสริมขอทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็ชัยนาทเนี่ยเตรียมความพร้อมทุกๆอย่างนะครับนะให้ด้วยความเรียบร้อยนะครับเพื่อสร้างความประทับใจ ให้กับนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าโอ้ชัยนาทนะครับมีส้มโอนะของฝาก เรื่องของพื้นบ้านนะของฝากพื้นบ้านเช่นหัตถกรรมพื้นบ้านจากสารจากผักตบชวานะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หุ่นพลายชุมชนจากอำเภอสัพพยาด้วยนะครับนะนอกจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทที่บอกหอมหวานอร่อยแล้วนะนะครับขนมหน้างากุยหลีใช่ไหมนะฮะขนมอร่อยด้วยนะนะท่านผู้ว่าบอกนะท่านผู้ว่าจังหวัดชัยนาทนะครับขนมโบราณสมัยรัชกาลที่6ด้วยนะครับหน้าใครไปชัยนาทนอกจากแข่งขันกีฬาแล้วผู้ติดตามไปไหว้พระนะขอพรยังได้ของดีๆนะต้องบอกว่าโอท็อปของชัยนาทนะครับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทผมก็ชอบกินนะหวานหวานจริงๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับส้มโอปากพนังนะทับทิมสยามนั้นสูสีกันเลยนะนะฮะวัดกันหน้าเส้นน่ะ1ต่อเท่าไหร่1ต่อ16เชื่อดเฉือนกันหน้าเส้นเลยต้องโฟโต้ฟินิชเท่านั้นนะขาวแตงกวากับทับทิมสยามขาวแตงกวาเนื้อขาวไงทับทิมสยามเนื้อออกชมพูชมพูหวานทั้งนั้นนะนะส้มโอนะครับนะฮะไม่ทราบว่าเดี๋ยวพี่น้องชาวพิจิตรกับพี่น้องชาวนครปฐมที่มีส้มโอเขาก็บอกส้มโอบ้านเขาอร่อยนะใช่ใช่ใช่ใช่พิจิตรก็แป้นขาวพิจิตรใช่ไหมนะใหญ่พิจิตรอะไรต่างประมาณนี้นะส้มโอนครปฐมก็มีนะนครชัยศรีเขาก็บอกของเขาก็อร่อยเหมือนกันนะครับอยากจะกินซะแล้วพูดถึงส้มโอนะเอาไปติดตามกันสำหรับการแข่งขันนะจักรยานนะครับเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ยิงถ้วยพระราชทานนะครับสมัครกันได้ที่หน้างานอยู่นะครับในที่อบจ.ชัยนาทนะครับนะวันพรุ่งนี้สมัครกันได้อยู่นะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการสนับสนุนโอลิมปิกไทยนะครับแล้วก็เรื่องของมหกรรมกีฬาต่างๆนะทางด้านของเอกชนใจดีนะครับทางด้านของบาโอจินะครับซึ่งเป็นรองเท้านะนี่ก็เป็นแบรนด์ของรองเท้าเป็นรองเท้าชั้นนำของไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับร่วมสนับสนุนโอลิมปิกไทยมอบรองเท้าให้กับนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่4ปีนะครับตั้งแต่ปี2169ถึง2172นะครับนะตั้งแต่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นจนถึงโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านบาวจินะก็ยังมอบเงินอีก6ล้านบาทนะรวมผลิตภัณฑ์ด้วยรองเท้านะร่วม15ล้านบาทนะครับตัวแทนของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิมลศรีวิกรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะฮะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมมือกันลงนามสัญญาร่วมมือกับบริษัทบาวจิจำกัดผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์บาวจินะครับซึ่งทางด้านของบาวจินั่นก็คือทางด้านของประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะครับคุณชาลีลิมนะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับก็ทางบาวจิเนี่ยก็ผลิตรองเท้าสัญชาติไทยมากว่า21ปีนะฮะแล้วก็ยินดีที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของกรรมการโอลิมปิกไทยนะฮะก็เป็นเป้าหมายหมุดหมายสำคัญของบริษัทนะที่เข้ามาสนับสนุนกีฬาไทยนะอย่างเป็นทางการนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายินดีกับแมนยูด้วยนะได้ถ้วยอีกแล้วโอ้โหนี่แชมป์ปรีซีซั่นเลยนะแมนยูเนี่ยวันนี้แมนยูอุ่นเครื่องนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับนะในการแข่งขันฟุตบอลนะก็ปรากฏว่าเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นะอุ่นเครื่องกับลีดยูไนเต็ดนะครับโจชัวเชิร์กซียิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อนนะครับแต่ว่าแบนดอนอารอนซันยิงเสมอให้กับลีดนะครับแล้วยิงจุดโทษนะครับแมนยูชนะ 5-4 นะครับก็แมนยูก็ได้ถ้วยนะถ้วยปรีซีซั่นนะครับก็ได้ถ้วยที่2แล้วแมนยูนะครับก็บัตรที่2แล้วต่อไปแมนยูก็ได้ถ้วยรายการอะไรเนี่ยบอยสปอร์ตคัพนะที่ไอซ์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ไอแลนด์นะครับก่อนหน้านั้นก็ได้ถ้วยในรายการSnapdragon Cup นะที่สวีเดนชนะ Atletico Madrid นะฮะ2ถ้วยแล้วถ้วยอื่นไม่เอาแล้วแหละแมนยูนะนะฮะเบอร์1ของแมนยูผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของลาเมนนะครับทางด้านของเซเนอร์ลาเมนผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมนะครับจะเป็นผู้เล่นสวมเสื้อหมายเลข1ของทีมนะครับนะฮะย้ายมาร่วมทีมแมนยูก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือเรื่องของแมนยูนะส่วนฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพเมื่อวานนี้เป็นการเจอกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์กนะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอกับอัสตันวิลล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาคัพนะครับเล่นไปเล่นมาอัสตันวิลล่าบุกมากกว่านะครับแต่ว่าเป็นคาวิซ่าควารัสเตเลียนะฮะยิงประตูด้วยเท้าขวาโป้งๆเลยนะให้ทีมนํา 1-0 นะครับก็พอทางด้านของปารีสนำนะทางด้านของอัสเซมิลาก็ใช้ลูกบอมนะทางขวานะครับโยนไปให้กับไบอันบาร์โจฮะ4ครั้งแรกยิงแป๊กมงข้ามคันนะแล้วก็มงออกสุดท้ายครั้งที่5นะฮะไบอันบาร์โจได้บอลคราวนี้ไม่โมงนะครับยิงครับมือมันจะยิงหรือบอลหล่นมาโดนขานั่นแหละเข้าไปให้ทีมตีเสมอ 1-1 นะครับ ไปมาพอนำปั๊บเนี่ยอัสมิล่าก็บอมอย่างเดียวเลยนะหวังที่จะคว้าชัยชนะนะครับหลังรั่วครับแล้วก็เป็นเตเชเร่ดูเอ้หลุดเข้ามายิงประตูชัยให้กับปารีสแซงต์แชร์กนะชนะอัสมิล่า2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นการคว้าแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะครับปีที่แล้วชนะนะคว้าแชมป์นะคราวนี้ก็ได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กนะครับนัดต่อไปของเปเชก็แข่งขันฟุตบอลซูเปอร์คัพฝรั่งเศสนะฮะเจอกับลองนะครับส่วนอัสตันวิลล่าจะอุ่นเครื่องกับทีมโบรุสเซียเมนเชนกัดบัตในวันที่15สิงหาคมนะครับอูนายเอเมรี่ก็พลาดหวังในถ้วยนี้นะเข้าชิงมา4ครั้งแล้วในถ้วยยูฟ่าซูเปอร์คัพเนี่ยนะแพ้รวดเลยนะแพ้เรอัลมาดริดแพ้บาร์เซโลนาแพ้เชลซีแล้วก็แพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะยังไม่ได้แชมป์ถ้วยใบนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนเจระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการซิมโฟเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569 Thai Textile Trend Book Spring Summer 2027 ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคควานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 20:03 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎก ภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานธาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
4: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกกรัมพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมกันประณามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประณามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึงร้อยละ 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 40ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ร้อยละ 0.9นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าเมตาปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเมตาจะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้เมตาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการ Cincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูธโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
8: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่า หากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
11: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
12: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
13: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประพัฒน์สอนซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดใ

เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าเคยอยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าเสาบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเสาบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิวแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลายแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบากหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผล

เด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถานพอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

นางบัวใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตกริดกลับออกไปด้วยใจทุกข์ระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลังสุขสารรื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าปิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกลอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในเมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

มีรนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ต่างหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากแล้วครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่เหรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมาเนี่ยแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็เชื่อว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เถนตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกคิดจะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
หลวงตาสิทธิ์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านไม่ผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาสิทธิ์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

เอาละจ้ะเท่าที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากิริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกิริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จดไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีกแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านี้ก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่
ตามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะมะรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล8ที่วัด

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตรภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่ 16 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอน ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมผู้อีก5คนคนละ 49,110 ปีแต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2,400,000 มวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพเจอกันคืนวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้ก็13สิงหาคมแล้วนะฮะปีนี้ก็2569นะผ่านครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะยังมีฝนตกในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันสุขภาพก็ต้องดูแลกันไปนะองค์รวมคุณผู้ฟังนะฮะองค์รวมครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการพักผ่อนออกกำลังกายจิตใจนะผสมผสานกันการใช้ยาก็ใช้ให้ถูกต้องนะปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรสมุนไพรก็ต้องปรึกษาเหมือนกันนะถามผู้รู้ถ้าไม่รู้นะก็ศึกษาหาความรู้ใช้ได้นะสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาตัวเองนะครับนึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานต้องมาก่อนเลยปลอดภัยตามมานะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรตั้งใจทำรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยจะได้พบคุณหมอทั้ง2ท่านเลยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอกันได้เลยนะหลังข่าว4ทุ่มชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นคุณหมอวรีรัตน์คุณหมอเชอร์รี่นะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อจะพบปะผู้ฟังแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมออยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
4: อยู่ปราจีนค่ะเพิ่งมาถึงต้องมาลงโทรมายังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
3: อ๋อครับ
4: เชิญครับวันนี้ฝังเข็มด้วย
3: อ๋อครับผมเชิญครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับ
4: เ
3: รา
4: เ
3: ชิญครับ
4: วันนี้ก็เป็นการคุยกันมากกว่านะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องของพวกผักต่างๆสีของผักต่างๆว่ามีประโยชน์อะไรบ้างถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาคุยในส่วนของเรื่องของตัวคอลลาเจน
3: น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นโฆษณาเยอะเรื่องโคลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรครับผม
4: แล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้แบบเยอะมากค่ะแล้วพอดีก่อนหน้านี้ไปประชุมวิชาการที่ต่างประเทศเน
3: า
4: ะไปญี่ปุ่นก็มีคนคือญาติอะไรเงี้ยก็ฝากซื้อ
3: ฝากซื้อกัน
4: เราก็เลยใช่เราก็เลยมันขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็จะไม่ได้แบบคือปกติเราจะทานเป็นอาหารใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ค่อยทานแบบเสริมเลยมาก
3: ครับผมและเรื่องผักก็สำคัญมากนะครับเดี๋ยวนี้คนขาดผักกันเยอะแล้วผักมันก็มีหลายสีมันมีผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับ
4: ไม่เหมือนกัน
3: โอ้วันนี้น่าสนใจทั้งสองเรื่องเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็อันแรกเลยเราคุยกันเล่นเรื่องผักก่อน
3: ครับผมครับผม
4: อย่างผักเนี่ยบางคุณก็บอกมี5 สีมี7 สีอะไรเงี้ยนะคะ วันนี้ก็จะนำผักมาคุยกันในส่วนของ7สีของผักนะคะ
3: oh.
4: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือด้วยความหลากหลายของสีเนี่ย ธรรมชาติให้มาเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรมีประโยชน์ต่างๆกันเพราะว่าสีต่างๆเนี่ยมันสะท้อนถึงตัวสารสำคัญ
3: สะท้อนถึงคุณค่าของมันสารสำคัญ ในตัวมันสีมันจะบ่งบอกได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับผมครับผม
4: ก็เหมือนของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศหลายๆตัวอย่างเช่นสมมติอัญชันไง
3: อัญชัน
4: ก็จะออกสีม่วงออกน้ำเงินใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะพอทราบกันอยู่ว่าพอสีม่วงน้ำเงินมันก็จะเป็นเรื่องของแอนโทไซยานิน
3: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่ก็อันนี้วันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าแต่ละสีเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างแล้วการรับประทานผักเหล่านี้เนี่ยประโยชน์เด่นของเขาคือด้านไหนบ้าง
3: เราจะได้เลือกให้เหมาะสมกับเราเวลาเนาะเราควรจะเลือกผักอะไรกินให้เหมาะกับตัวเราตัวช่วงนี้เออครับผมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: เอาเริ่มจากสีอะไรก่อนสีแดง
3: สีแดงก่อนก็ได้
4: นะคะ
3: ครับผม
4: สีแดงก็ถ้าส่วนใหญ่เรานึกถึงก็สีแดงก็มาเลยเน
3: า
4: ะมะเขือเทศน
3: ี
4: ่นะคะ
3: ใช
4: ่หรือแม้แต่ในส่วนของพวกบีทรูทนะคะแล้วก็ในส่วนของแตงโมอะไรพวกนี้คือในสีในสารเหล่านี้เนี่ยสารของสีตัวเนี้ยสารสำคัญเขาคือไลโคปีนแล้วก็จริงๆกลุ่มนี้จะมีไอ้พวกแอนโทไซยานินด้วยนะคะ
3: ผสมอยู่ด้วยครับครับ
4: คือจริงๆการทานผักเนี่ยทุกอันเนี่ยถ้าเอาเป็นในภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยอันที่หนึ่งเราได้แน่ๆคือพวก

0: วิตามินแร่ธาตุแล้วก็ได้ใยอาหารใช่ไหมคะ
1: แน่นอนนี่แน่นอนครับผม
0: อันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของการเสริมภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆแต่ว่าตัวไหนจะเด่นมากน้อยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทานผักเนี่ยยังไงก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอย่างที่หลายๆตัวมีนะคะนอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็ทานผักเนี่ยไม่ค่อยอ้วน
1: ไม่
0: ค่อยอ้วนนะค่ะวันนี้พอดีวันนี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังวันนี้พอดีของที่โรงพยาบาลเราก็ประชุมในส่วนของงานบุคลากรก็ทางกลุ่มงานเขาเรียกอาชีวเวชกรรมอะค่ะเขาก็จะมีการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปอย่างนี้ด้วยโอ้พอเรามาสรุปผลต่างๆเนี่ยอันนี้ตกใจนะคือ BMI เกินกันเยอะ BMI เกินกันเยอะมากแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เป็นความดันระยะต้นระยะกลางระยะปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: BMI ให้ชัดอีกนึงเป็นหมายถึงอะไรคุณหมอ
0: เขาเรียกอะไรฮะมวลคือภาษาอังกฤษ body mass index ก็คือมวลน้ำหนัก
1: อ๋อเกินเกณฑ์
0: น้ำหนักหางส่วนสูงที่เป็นเม็ดยกกำลังสูง
1: มัน
0: ยกกำลัง2
1: โอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้วน้ำหนัก
0: คือถ้าเกิน35ก็คือเกิน30นี่ก็ถือว่าอ้วนแล้วค่ะ
1: อ้วนโอเคครับครับ
0: ค่ะปกติก็จะอยู่ประมาณ20ถึง25ถ้าอยู่ในเกณฑ์นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเกิน25ถึง30ก็ถือว่าเริ่มแบบเหมือนกับเบาๆแล้วเริ่มน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะแต่ถ้า35นี่ถือว่าอ้วนแบบมีโอกาสเป็นโรคสูงมากอยู่แล้วนะคะเป็นโรคเลยเป็นโรคอ้วนค่ะ
1: ครับ
0: งั้นในส่วนนี้เนี่ยก็เลยเพราะว่าบุคลากรเราก็น้ำหนักเกินซะเยอะแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่ได้จากคือการตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามีความดันแบบชนิดแบบมีตั้งแต่ชนิดอ่อนๆน้อยๆอะค่ะคือเริ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีชนิดกลางชนิดท้ายเนี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับอดีตนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนเรื่องอาหารนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมองว่าก็เราก็น่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการรับประทานผักให้มากๆให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ยิ่งถ้าบางท่านไม่ทานผักเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
1: ครับครับ
0: นอกจากนั้นประโยชน์ของเขาก็จะมีเรื่องควบคุมน้ำหนักอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็แทบไม่ต้องไปกินยาถ่ายยาอะไรเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีไฟเบอร์ในตัวของผักอยู่แล้วค่ะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมพวกสุขภาพด้านหัวใจเรื่องสมองแล้วก็ผิวพรรณก็ได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยไอตัวสีแดงเนี่ยเมื่อกี้เราก็เข้าเรื่องของสีต่างๆสีแดงเนี่ยค่ะประโยชน์เด่นของเขาเนี่ยไอตัวไลโคปีนนะคะประโยชน์เด่นหลักๆของเขาจะมี3อย่างก็คือพวกต้านอนุมูลอิสระเป็นหลักแล้วก็มีกลุ่มนี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆด้วยก็คือเหมือนกับการทานคือสารพวกนี้มันจะทำให้เขาเรียกอะไรเลือดไหลเวียนดีขึ้นด้วย
1: คือ
0: เลือดไม่เกาะอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปเสริมสุขภาพผิวค่ะค่ะทีนี้มาตัวที่สองสีเอาสีอะไรสีส้มก็ได้สีส้มนะคะก็เดี๋ยวไล่โทน สีส้มสีส้มก็จะมีส่วนส้มที่ยังไม่เหลืองนะคะอันนี้มีสีเหลืองด้วยสีส้มก็จะเป็นพวกแครอทเน
1: า
0: ะถ้าเรามองแครอทแล้วก็ฟักทอง
1: ชัดเจนใช่ครับ
0: มันเทศ
1: มันเทศสีเหลืองก็มีใช่ครับ
0: แล้วก็ในส้มในผลส้มเนี่ยค่ะก็ถือว่า
1: สีส้มอยู่แล้วโอเคใช่ครับ
0: กลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของเบต้าแคโรทีนแล้วก็ต ตัววิตามินที่ได้มันก็จะเป็นวิตามิน A วิตามิน C เป็นหลักเลยนะคะกลุ่มนี้จะมีเรื่องของวิตามิน A กับวิตามิน C เยอะเพราะฉะนั้นตามที่เราทราบกันเรียนมาไม่รู้ประถมลงคืนอาจารย์ไปหรือยังวิตามิน A ก็เป็นเรื่องสายตา
1: สายตาใช่สายตาพอจำได้บ้าง C ก็วิตามิน C บำรุงฟันเนี่ยกระดูกใช่ไหม
0: บำรุงฟันกระดูกภูมิคุ้มกันอะไรประมาณนี้ผิวพรรณ

0: ผิวพรรณที่ช่วยค่ะถัดมาเป็นสีเหลืองไล่ผม
1: สีส้มแล้วมาสีเหลืองครับผม
0: สีเหลืองค่ะถ้าสีเหลืองก็ฟักทองก็ถือว่าเป็นฟ
1: ัก
0: ท
1: อง
0: คือฟักทองมันม
1: ี
0: ท
1: ั้งแนวส้ม
0: แนวเหลือง
1: ใช่ใช่แนวส้มแนวเหลืองใช่ครับ
0: ฟักทองสับปะรด
1: สับปะรด
0: พริก
1: แน่นอน
0: เขาเรียกพริกอะไรคะ
1: พริกหยวกสีเหลืองพริกเหลืองพริกเหลืองครับผม
0: ข้าวโพด
1: ข้าวโพดอย่างเงี้ยใช่ชัดเจนใช่ครับ
0: แล้วอีกอันที่มันนึกถึงก็ดอกดาวเรืองอะค
1: ่
0: ะพอดีของที่โรงพยาบาลจะม
1: ีผลิตภัณฑ์ด้วย
0: ผลิตภัณฑ์ค่ะ
1: ใช่ครับใช่
0: ก็จะมีดาวเรืองพวกนี้จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสารสำคัญจะเป็นแคโรทีนอยด
1: ์แคโรทีนอยด์
0: ถ้าออกมาโทนเหลืองเนี่ย
1: ขมิ้นชันอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเนี่ยขมิ้นชันมีแคโรทีนอยด์ด้วยใช่ไหม
0: ด้วย
1: ค่ะโอเคครับ
0: ใช่ค่ะก็จะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็มีพวกสารเขาเรียกฟลาโวนอยด์อะค่ะพวกนี้พวกนี้ก็จะมีพอมีสารพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของปกป้องพวกเซลล์จากอนุมูลอิสระได้เยอะอย่างขมิ้นชันที่คุณบรมบอกเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรเสริมเป็นต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เลยบำรุงสายตาก็ได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีส่วนของเบต้าแคโรทีนด้วยสีออกโทนเหลืองโทนส้มค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ก็มาผักทั่วไปสีทั่วไปของเราละสีเขียว
1: สีเขียวนี่มาตรฐานครับผักทั่วไปครับ
0: ส่วนใหญ่พอพูดถึงสีเขียวเนี่ยผักเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวไหนเป็นหลักเลยนึกถึงตัวไหนเป็นหลักคะสีเขียวเนี่ย
1: สีเขียวฮะประกาศป่ะ
0: เวลาเขายกตัวอย่างเขาชอบยกตัวอย่าง
1: คณะ
0: คณะเนี่ยแหละค่ะก็เวลายกตัวอย่าง
1: คณะนี่เขียวเข้มเลยนะครับผม
0: ใช่ค่ะก็จะยกตัวอย่างนะมีคณะบล็อกโคลี่อะไรพวกนี้ค
1: ่
0: ะผักโสมหรือแม้แต่พวกเขียวแตงของแตงกวาอะไรนี้พวกนี้ใช่หมดนะคะ
1: เยอะเยอะจริงสีเขียวนี่เยอะอันดับหนึ่งแล้วครับเต็มไปหมดเลย
0: ก็เขียวก็คือมีเขาเรียกอะไรคลอโรฟิลล์อะไรพวกนี้ด้วย
1: แน่ๆเลยมีคลอโรฟิลล์แน่ๆครับ
0: แล้วก็เรื่องของจะเป็นพวกโฟเลตอะธาตุเหล็กวิตามินพวกธาตุเหล็กพวกธาตุเหล็ก
1: แคลเซียมมีไหม
0: บำรุงเลือด
1: แคลเซียมก็น่าจะมีอยู่ด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวลูทีนกับตัวใยอาหารค่อนข้างเยอะในส่วนนี
1: ้
0: พวกนี้ก็เลยเนื่องจากเขาไปเกี่ยวกับพวกของโฟเลตพวกวิตามินเหล็กนะคะพวกธาตุเหล็กพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปบำรุงเลือดกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เนื่องจากเขามีพวกใยอาหารมีลูทีนมีใยอาหารเยอะก็จะไปเรื่องของการขับถ่ายนอกนั้นก็เป็นทั่วไปของผักเลยก็พวกต้านเสริมภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบพวกนี้
1: วิตามินซีก็มีอยู่ในตัวส่วนใหญ่จะมีด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะมีหมดค่ะค่ะทีนี้มาเป็นผักสีน้ำเงินผักสีน้ำเงินคุณบรมนึกถึงตัวไหนบ้าง
1: สีน้ำเงินเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: นึกไม่ค่อยออกสีน้ำเงินเนี่ย
0: ยังนึกไม่ออกเอาดอกไม้ก็ได
1: ้ดอกไม้สีน้ำเงินเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะนึกออกไหมคะน้ำเงินไม่ม่วงนะเดี๋ยว
1: สีม่วงเหรอใช่มันจะไปนึกสีม่วงซะดิสีน้ำเงินเลยจริงๆแหมนึกไม่ออกจริงอาจารย์
0: น้ำเงินก็อัญชันไงคะ
1: อันไม่ใช่ม่วงเหรออ
0: ันชันนี่มันน้ำเงิน
1: ถือว่าออกน้ำเงินเข้มออกน้ำเงินมากกว่าใช่ใช
0: ่
1: ผมก็กำลังจะมึงว่าอันชันมันม่วงหรือน้ำเงิน
0: แต่ถ้าเราหยดมะนาวลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทอร์ควอยส์อะสีออกม่วง
1: ออกม่วงใช่แต่ว่าพื้นอ๋อพื้นเลยเป็นสีน้ำเงินใช่ใช่
0: พื้นเลยเขาเป็นสีน้ำเง
1: ินจะเป็นอันชันนี่แหละที่โอเคครับต่อเลยครับ
0: แล้วก็บลูเบอรี่
1: บลูเบอรี่อ๋อตระกูลผลไม้จะเยอะพวกบลูเบอรี่โอเคครับ
0: แล้วก็จริงๆตัวกะหล่ำปลีม่วง
1: มันก็พอมีกะหล่ำปลีม่วง
0: มีความเป็นม่วงกับน้ำเงินอยู่นะ
1: ม่วงขาวน้ำเงินอะไรอยู่ผสมกันอยู่ครับผม
0: น้ำเงินอยู่ในนั้นค่ะกลุ่มนี้เขาก็คือมันจะค่อมอะค่ะถ้าพวกกะหล่ำปลีม่วงเนี่ยก็จะมีความเป็นน้ำเงินด้วยม่วงด้วยนะคะแต่ว่าตัวน้ำเงินเนี่ยมันจะมีแอนโทไซยานินเป็นหลักเลยสารสำคัญก็เป็นกลุ่มต้านอนุมูลอิสระพวกชะลอพวกความเสื่อมของเซลล์ต่างๆแล้วก็ส่วนนี้จะมีในส่วนของการบำรุงสมอง
1: บำรุงสมอง
0: ความจำอะไรพวกนี้
1: สายตา
0: สายตาด้วยค่ะค่ะอัญชันเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าอย่างของตำรับยาเราจะเป็นอัญชันดาวเรือง ก็มีคือถ้าเป็นตัวที่ขายขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยที่อยู่หน้าช็อปจะเป็นเรื่องของเป็นอัญชันเลยอัญชันเม็ดนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ของที่โพเงินนะคะจะมีเป็นลักษณะของอัญชันดาวเรืองค่ะที่เราจ่ายโดยแพทย์แผนไทยอ่ะนะคะค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆพวกนี้กลุ่มนี้เราก็จะเน้นในส่วนของเรื่องของสายตาเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของอย่างที่บ้านเล่าเรื่องคือที่เป็นร้านอาหารที่ของทางฝั่งมูลนิธิโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำตัวหนึ่งที่เขาเรียกน้ำสามดอกไม้
1: ครับ
0: สามดอกไม้เขาก็จะสามดอกไม้นี่ก็คือเน้นในเรื่องของการเขาเรียกฮะคือเรื่องสายตาเป็นหลักด้วยจะมีพวกดาวเรืองมีดาวเรืองมีมะลิมีอะไรกลุ่มนี้แล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่งนะเหมือนแก้หวยอะค่ะใบเอดอกเบญจมาศใช่ไหมคะดอก
1: เบญจมาศ
0: ดอกแก้หวยดอกที่เอามาทำแก้หวยอะค่ะ
1: โอเคครับ
0: นะคะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มน้ำชนิดหนึ่งเป็นกลุ่มอันนั้นน้ำสีเหลืองกลุ่มน้ำเงินก็จะเป็นน้ำอัญชันเลย
1: ค่ะแล้วก็ถ้าใส
0: ่ก็จะเด่นเป็นอัญชันแล้วก็เติมมะนาวไปประมาณนั้นค่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็นเฉดมาทางน้ำเงินเสร็จแล้วก็มาม่วงม่วงนี่คุณบรมนึกถึงนอกจากกะหล่ำปีม่วงนะ มีอะไรอีกไหมคะ
1: สีม่วงสีม่วงแหม
0: สีม่วง
1: พ
0: อนึกเรานึกไม่ออก
1: นึกไม่ใครออกนะใช่ถ้าไม่บางทีมันก็ผ่านแวบๆไป
0: แต่พอบอกปุ๊บคุณบรมอ๋อใช่
1: จะอ๋อเลย
0: มะเขือม่วง
1: อ๋ออ๋อใช่มะเขือม่วงนี่โอเคมะเขือม่วง
0: มะเขือตัวมะเขือไอ้มะเขือยาว
1: พันมะเขือม่วงพันมะเขือม่วงเขาเรียกมะเขือม่วงเลยเขาเรียกมะเขือม่วงเลยครับอาจารย์
0: ใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาชอบมาใส่ไอ้ในขนมปังอะไรอะม
1: ัน
0: ม่วง
1: อ๋อมันม่วง
0: ตอนเนี้ยมันม่วงม
1: ัน
0: ม่วงก็ฮิตอยู่ช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็มีอันนึงที่ลืมนึกไปเลยใช่ไหมคะองุ่นไงฮะ
1: องุ่นม่วงออกดำๆม่วงๆเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดำก็มีนะคุณหมอดำก็มีนะองุ่นใช่ไหม
0: มันแต่จริงๆถ้าเราเอาไปถูว่ามันคือม่วง
1: มันไม่ใช่ดำใช่ไหมเราเห็นดำๆแต่ว่ามันไม่ได้เข้มขนาดนั้นมันจะเป็นม่วง
0: สีของมันจริงมันเป็นสารแอนโทไซยานิน
1: โอเคออกมาทางม่วง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ดูเหมือนดำ
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่กลุ่มนี้เขาจะมีอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาถ้าเป็นออกโทนสีม่วงเขาจะมีโพลีฟีนอลด้วยอีกตัวหนึ่ง
1: ครับ
0: พวกนี้ก็จะมีผลกลุ่มที่ส่งเสริมพวกเรื่องของสุขภาพหัวใจคือเหมือนช่วยในเรื่องของระบบไม่ให้เลือดมันอุดตันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระมีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ลดการอักเสบ
1: โดยธรรมชาติ
0: ทีนี้ผักกลุ่มสุดท้ายสีเหลือสีอะไรที่เรายังไม่ได้พูด
1: สีขาวมีเข้ากลุ่มไหม
0: ใช่สีขาว
1: สีขาวด้วยใช่ไหมโอเคครับ
0: มีสีขาวค่ะสีขาวก็เยอะกระเทีย
1: ม
0: หัวหอมเห็ดหัวไชเท้าอะไรกลุ่มนี้
1: ใช่ชัดเจนครับ
0: กลุ่มที่เป็นผักสีขาวนี่รวมว่าสารอะไรเยอะมาก
1: นั่นสิสีขาวมันบ่งบอกถึงสารอะไรเนี่ยผมยังนึกไม่ออกจริง
0: ค่ะ
1: สาร
0: ส่วนประกอบของเขาคือกรรมฐานม
1: ัน
0: จะมีสารประกอบกรรมฐาน
1: กรรมฐานเป็นส่วนใหญ่
0: ฟาโรนอยใช่ค่ะ
1: กรรมฐานฟาโรนอยจะเป็นหลักอยู
0: ่ใช่ค่ะก็อย่างที่กลุ่มถ้าทำนึกง่ายๆเนาะกลุ่มกระเทียมที่เวลาเรากินกระเทียมแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าไปเขาเรียกอะไรคะไปล้าง
1: เหมือน
0: ล้างท่อล้างคราบ
1: น้ำมันในหลอดเลือด
0: ในหลอดเลือดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆก็คือลดช่วยลดความดันโลหิตช่วยมันดีต่อระบบหัวใจพวกนี้ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันการทานเห็ดทาน
1: เห็ด
0: ในช่วงนี
1: ้ก็ถือว่าสีขาวเหมือนกันคุณหมอพูดถึงกรรมฐานผมไปนึกถึงไอ้นั่นด้วยเนี่ยทุเรียนสีเหลือง
0: ใช่
1: ไม่ได้นึกถึงเลยสีเหลืองทุเรียนสีเหลืองไหมสีเหลืองใช่
0: ทุเรียนมันก็น่าจะทุเรียนมันก็ต้องสีเหลืองนะ
1: เราไปนึกถึงแค่เปลือกไปไงไม่ได้มองเห็นผลข้างใน
0: ใช่ถูกอันนี้เหลืองค่ะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเหลืองด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ที่มีไอ้ข้อมูลออกมาใช่ไหมคะว่าตอนแรกที่เราเข้าใจว่าเราทานทุเรียนเยอะมากๆแล้วแบบค
1: ื
0: ออ้วนค่ะน้ำตาลอะไรต่างๆบางอย่างกลับด้านหมดเลย
1: นั่นเนี่ยสิเออแล้วตกลงข้อมูลจริงๆมันคือช่วยใช่ไหม
0: ข้อมูลจริงมันคือช่วยค่ะ
1: เราก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันทำไมมันไปค้านกับความรู้สึกมันเหมือนกับมันค้านกับความรู้สึกที่ว่าเออมันหวานนะมันน่าจะอ้วนนะมันน่าจะทำให้เพิ่มระวังนะอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นการช่วยลด
0: ก็ไม่ควรทานเยอะ
1: เกินไปก็ไม่ได้ต้องไม่ให้เยอะเกินไป
0: แต่พอดีอะค
1: ่ะใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มีอีกตัวนึงที่ข้อมูลเดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกอยู่ค่ะว่ามันมีข้อมูลอีกอันนึงที่ข้อมูลมันก็กลับด้านอ๋อไอเหมือนเรื่องที่สมัยก่อนที่เขาไม่ทานเรื่องไข่ก็
1: ไข่ก็ส่วนหนึ่งไข่ก็กลับด้านใช่ไข่ทุเรียน
0: หนังอย่างคอลลาเจนน่ะกลุ่มคอลลาเจนน่ะพวกหนังหมูพวก
1: อันนี้เขาห้ามอยู่เหมือนกันคากิพวกเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เท้าไก่มีไหมมีคอลลาเจนไหม
0: มีพวกนี้กลุ่มนี้
1: พวกนี้จะมี
0: นะคะพวกหนังพวก
1: พวกค
0: ือแต่ว่าต้องเป็น
1: วุ้นเจล
0: ใช่ค่ะต้องเป็นตัวเจลๆอะค่ะ
1: โอเค
0: ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือห้ามเลยเน
1: า
0: ะ
1: พยายามไม่ให้กินเขากลัวกลัวอ้วนกลัวไขเลือดตลอดสูงแน่นอนปิด
0: ยุคนั้นเราเชื่อว่าน้ำมันพืชดีกว่าน้ำมันหมู
1: ใช่และเป็นยุคที่กลัวคอเลสเตอรอล
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เขาบอกคอเลสเตอรอลมันไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นนะใช่ไหม
0: ถ้าตามหลักการแพทย์นะคะตัวที่จริงๆตัวที
1: ่อันตราย
0: จริงจะเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันคือคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ต้องมาดูค่ะว่าแล้วก็ตัวไขมันส่วนประกอบของไขมันนั้นน่ะมันเป็นไขมันตัวดีหรือไขมันตัวร้าย
1: ต้องเทียบต้องเทียบไปอีกต่อนึงด้วย
0: เทียบ
1: แล้วเทียบกับไตรกลีเซอไรด์ด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆทฤษฎีคือการแพทย์เราเนี่ยก็คือบอกอยู่แล้วค่ะว่าไขมันเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเราถ้าต่อหลอดเลือดต่างๆเนี่ยตัวไกสลาไตรกลีเซอไรด์คือตัวที่ต้องตัวร้าย
1: ตัวร้ายต้องระวังให้มากที่สุด
0: แล้วก็ถ้าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสูงแล้วมาเป็นคือตัว HDL นี่มันคือไขมันดีอะค่ะแต่ถ้าเป็น LDL คือไขมันที่เป็นขยะ
1: ไม่ดี
0: ถ้าขยะเนี่ยLDL สูงอันนี้ก็จะไม่ดีไตรกลีเซอไรด์สูงไม่ดีแต่ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันต้องมาดูค่าพวกนี้
1: ใช่ต้องดูค่า
0: ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลสูงแต่ตัวพวกนี้ต่ำอันนี้ก็ถ
1: ือ
0: ว่าไม่
1: น่ากลัว
0: ไม่ได้น่ากลัวค่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเนาะก็คือให้ทานถ้าจะทานก็คือเหมือนทานหนังหมู
1: ผสมไปด้วยอย่าทานเฉพาะเนื้อแดง
0: ใช่เพราะเราจะได้คอลลาเจนค่ะ
1: โอเคโอเค
0: เพราะว่าในคอลลาเจนจะมีอยู่ในส่วนของพวกนี
1: ้
0: ซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนใครหลอกเนาะคือซึ่งจริงๆสมัยก่อนเราก็เอาหนังก็ไปซื้อก็อย่างคุณแม่ก็ไปตลาดสมัยก่อนเขาก็ต้องเจียวกากหมู
1: เจียวน้ำมันหมู
0: เป็นกากหมูใช่แล้วก็ใส่หม้อไอ้หม้อที
1: ่ฟ้า
0: หม้ออวยนั่นแหละค่ะเราก็จะเห็นเป็นปกติอ่ะค่ะแบบเดือนทุกเดือนเนี่ยก็เจียวใช้อะไรอย่างเงี้ยกันก็เดี๋ยวนี้ก็เลยถึงกลับมาใหม
1: ่กลับมาว่ามันดีมันน่าจะดีกว่าน้ำมันพืช
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือถ้าเราแต่ก็คิดว่าคือถ้าตรงหมดนะคะก็คือว่าเราก็กลางๆไว้
1: อย่าให้เยอะอย่าให้เยอะอย่ากลางๆไว้กลางๆไว้อย่าแล้วก็ไม่จังเยอะแล้วก็หลากหลายน่าจะเป็นทางออกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับผม
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักการเลยคือจริงๆอ่ะอย่าง7สีเนี่ยคือก็กินให้ครบสี
1: สลับกันไป
0: แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้พอหลังรายการนี้ไปซื้อมาวันละ7สีไม่จำเป็นนะ
1: ไม่จำเป็นต้องให้ครบวันละ7ไม่จำเป็นขนาดนั้น
0: ไม่จำเป็นต้องกินครบสีทุกมื้อนะคะแต่หมายถึงว่าสลับวันนี้กินสีนี้วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ย
1: คือถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่ามันจะตึงไปครับผมครับมันจะเข้มไปตึงไป
0: แล้วที่สำคัญค่ะจริงๆสีเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะมีสารอาหารเหมือนกันหมดนะคะ
1: ใช่
0: พวกนี้จริงๆคือ ในสีนั้นบางทีก็คือเราต้องทาน
1: หลายๆแยกย่อยออกไปอีกมันจะมีแยกย่อยของสารต่างๆออกไปอีก
0: ใช่ค่ะก็สลับหมุนเวียนกันไปอะค่ะใน

0: คือเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้แบบคือสารพิษเลยเยอะเยอะพอสมควร
1: เยอะจริงเยอะจริง
0: ตรงนี้ก็อาจต้องมีกรรมวิธีในตรงนั้นนะถ้าเราทานผักสด
1: ต้องเซฟหน่อยทำปลูกได้ก็ดีปลูกไม่ได้ก็ต้องล้างให้ดีหน่อยนะหรือไม่ก็ไปซื้อที่มันปลอดสารที่เชื่อถือได้หน่อยครับ
0: ค่ะแล้วก็เคล็ดลับจริงๆไม่มีอะไรค่ะทานผักสดให้มันมากหน่อยแต่ว่าต้องทำความสะอาดให้ดี
1: หลากสีด้วยยิ่งดี
0: ใช่ถ้าเอามาปรุงอะค่ะถ้ามาปรุงสุกก็ให้ปรุงสุกพอดีนะคะคือหมายถึงว่าถ้ามันได้น้ำต้มผักอยู่ด้วยมันก็ยัง
1: อยู่คุณค่ามันยังได้มากกว่า
0: ค่ะเพื่อคงคุณค่าอาหารนั้นไว้อะ
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ใช่ครับครับ
0: แล้วก็พยายามทานให้มันหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันนะคะคืออาจจะไม่ต้องทุกสีในแต่ละวันก็ได้แต่ก็สลับไปวันวันนี้2สี3สีพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานไปแต่อย่าเน้นว่าน่าจะต้องทานคืออยากให้ทานทุกมื
1: ้
0: อสม่ำเสมอทานเป็นแบบเป็นปกตินะคะ
1: เดี๋ยวว่าจะเข้าอาทิตย์ละหนเนี่ยเข้าไปกินผักมันมีผักไม่อั้นอยู่บางร้าน
0: ที่สำคัญก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยเพราะว่าตัวน้ำก็จะเป็นตัวสำคัญ
1: ช่วยละลายเนาะละลายสารต่างๆแล้วก็ช่วยการทำงานของไตด้วยครับผม
0: ใช่ค่ะทีนี้อันนี้ในส่วน
1: ของผักสีผักอยากฟังคอลลาเจนด้วยเลย
0: คอลลาเจนเนี่ยจริงๆคอลลาเจนคือส่วนไหนของร่างกายรวมคิดว่าเป็นส่วนเป
1: ็
0: นอะไรคะ
1: มันจะเกี่ยวกับไขมันไหม
0: ส่วนใหญ่เราอาจจะคิดว่าคอลลาเจนเป็นไขมัน
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่จริงๆมันไม่ใช่ไงโปรตีนนะคะ
1: อ๋อมันโปรตีนอย่าง
0: คอลลาเจนมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราสังเคราะห์ขึ้น
1: สังเคราะห์จากอะไรอ่ะ
0: จริงๆองค์ประกอบหลักๆของคอลลาเจนคือคอลลาเจนเนี่ยจริงมันมีอยู่ทั่วร่างกายเลยคือมันแทรกซึมทุกถ้าถามเลยก็แทบทุกส่วนของอวัยวะในร่างกายนะ
1: แล้วก่อนจะมาเป็นคอลลาเจนเนี่ย
0: ก็มีเส้นเอ็นก็มี
1: แล้ว
0: เยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันคือคอลลาเจน
1: แล้วกินอะไรถึงมันจะไปทำให้ร่างกายมีคอลลาเจนเสริมคอลลาเจน
0: นี่ไง
1: กินหนังหมูเหรอ
0: เราก็ต้อง
1: หนังหมูป่ะ
0: จริงๆมันมีหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่หนังหมูใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าหมายถึงว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคือโปรตีนที่ร่างกายเราสั่งเพาะขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆส่วนประกอบของเขาเนี่ยมันอยู่แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อตามเส้นเอ็นหรือว่าใช่ค่ะหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันส่วนอื่นๆ
1: ทั้งเนื้อยั่วทั้งข้อต่อต่างๆเบ
0: ้
1: าต่างๆ
0: เยื่อบุลำไส้เลยพวกนี้ก็
1: มี
0: หมด
1: มันเหมือนน้ำมันหล่อลื่นในร่างกายเลยมั้งเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนั้นเลย
0: เขาบอกว่าคือจริงๆมันถือเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายเพราะมันมีถึงประมาณ 30% ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกาย
1: โอเคครับ
0: แต่ตัวเขาเขาเรียกว่ามันจะคอยคือตัวเนี้ยทำหน้าที่ยังไงคือเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกคอลลาเจนมันคือตัวพยุงอะพยุงไม่ให้อย่างร่างกายมีรอยเหี่ยวรอยย่นหรือผิวแก่ก่อนวัยหรือพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือบทบาทของคอลลาเจนในร่างกายนะ
1: ครับครับ
0: ทีนี้การทานอาหารบางชนิดก็จะช่วยเสริมสร้างให้มีการสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้มากได้เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยใช้คำว่าได้ดีขึ้นดีกว่าค่ะถ้าคือการที่เรามีคอลลาเจนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะมันมีในส่วนของคืออย่างที่บอกมันแทรกซึมอยู่ทั้งกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นทั้งหมดมันก็เลยเป็นตัวที่ช่วยให้มีความแข็งแรงของร่างกายกับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะถ้าคอลลาเจนน้อยลงอย่างเช่นพอเราสูงอายุขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเราจะน้อยลงโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าหมดประจำเดือนเนี่ยจะฟึบเลยจะลงเลยแล้วก็จะเหี่ยวคือที่เห็นนะคะที่จะเหี่ยวลงอย่างชัดเจนนั้นคือการสร้างคอลลาเจนมันลดลงหัวภาพเลยค่ะตรงนี้ก็คือบทบาทของคอลลาเจนเลยค่ะก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวต่างๆหรือว่าไอตัวการเจริญเติบโตของเซลล์พวกนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของคอลลาเจนที่มีอยู่ในร่างกาย
1: ร
0: วมทั้งการผลัดเซลล์ผิวเซลล์เขาเรียกอะไรผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาสำคัญเลยก็คือเรื่องของ ถ้าเรามีคอลลาเจนเนี่ยเวลาที่เราโดนมีแผลหรือ

0: หรือเลือดออกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่มาเกาะแล้วทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวได้เร็วขึ้นป้องกันไม่ให้เสียเลือดมากคือถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่เพียงพอนะคะค่ะแล้วก็อื่นๆมันก็อย่างที่บอกว่าพอเขาแทรกซึมอยู่ทั้งหมดร่างกายเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นตัวคอยปกป้องอวัยวะภายในด้วยคือหมายถึงการกระแทกอะไรต่างๆได้ค่ะถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่
1: ครับ
0: ทีนี้ปกติเนี่ยเขามีกี่ชนิดคอลลาเจนมี5ประเภทหลักๆค่ะทั้งหมดในร่างกายเรานะคะจะมีแบบเป็นว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้างในแต่ละประเภทแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยชนิดย่อยๆจริงๆคือมี28ชนิดแต่ว่าเขาแยกออกมาเนี่ยว่าเป็นกี่ประเภทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูตามตำแหน่งที่อยู่ด้วยค่ะอย่างเช่นชนิดที่1เนี่ยประมาณ 90% ของคอลลาเจนในทั้งหมดในร่างกายเลยนะคะจะอยู่ก็คือตัวคอลลาเจนที่อยู่ในโครงสร้างของกระดูกอยู่ที่ผิวพรรณอยู่ที่เส้นเอ็นอันนี้เป็นคอลลาเจนชนิดที่1เงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนตัวคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยเขาจะอยู่เป็นช่วยบำรุงพวกไขข้อจะพบอยู่ตามกระดูกอ่อนนะคะที่อย่างสมมติข้อเข่าเนี่ยก็คือกระดูกที่รองรับขาบนขาล่างเนี่ยก็คือเป็นตัวกระดูกอ่อนที่รองรับข้อเข่าพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนอีกแบบนึงก็คือชนิดที่2
1: mm-hmm.
0: ส่วนชนิดที่3เนี่ยก็จะแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อ
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ตามอวัยวะภายในต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกตามลำไส้หรือว่าตามหลอดเลือดเนี่ยก็มีคอลลาเจนค่ะ
1: mm-hmm.
0: ชนิดที่4ก็คืออยู่ในชั้นผิวหนังค่ะ
1: คอ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วชนิดที่5เนี่ยจะพบอยู่ในเขาเรียกในกระจกตา mm-hmm. หรือว่าในพวกรกเด็กพวก mm-hmm. เส้นผม mm-hmm. หรือชั้นผิวหนังอะไรพวกนี้ค่ะ
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: ค่ะทีนี้อายุเท่าไหร่คอลลาเจนจะลดลง
1: เริ่มขาด เริ่มขาดแล้วต้องกินเสริมไหมต้องกินอะไรยังไงคุณหมอเชิญครับ
0: คือถ้าผู้ชายก็อาจจะนั่นแหละค่ะ60อะไรได้นะคะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนหมดเมื่อไหร่ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วจะสลายตัวเร็วขึ้นมากค่ะค่ะแล้วก็สัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกว่าโอ้ช่วงนี้เราคอลลาเจนเราไม่ค่อยมีแล้วพอหมอมาอ่านเรื่องพวกนี้นะไอเราก็มานั่งโอ้แสดงว่า
1: เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์แล้ว
0: ใช่เราถึงเวลาใกล้ละค่ะแต่บอกว่าแต่แบบหมายถึงบางคนอาจจะบอกว่าแบบไอหน้าน่ะเปลี่ยนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ตัวดีก็จะมีเรื่องของผิวหนังมีริ้วรอยหย่อนคล้อยอันเนี้ยเริ่มมาละค่ะแล้วก็พวกผิวหนังรอบดวงตาหรือแก้มจะตอบอย่างผู้หญิงเราเนี่ยพอประจำเดือนหมดเนี่ยจะเริ่มมาละแก้มเริ่มตอบหรือว่าผิวหนังรอบดวงตาเนี่ยจะเริ่มหย่อนคล้อยอะไรประมาณนี้ที่บางคนจะมีอาการเหมือนคล้ายๆหนังตาเริ่มตกลงมาแล้วที่ต้องไปจริงๆเขาไปทำก็คือยกผ่าตัดยกหนังตาขึ้นเนาะไม่ได้แค่แบบเป็นคอสเมติกไม่ได้เป็นแค่เสริมความงามนะคะแต่มันตกลงมาจนกระทั่งบางลานสายตาเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอันนึงที่เป็นสัญญาณบ่งก็คือจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบบางทีตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรมา
1: ปวดเมื่อยจัง
0: มีปวดเมื่อยใช่
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อฝ่อหรืออ่อนแรงอันนี้ก็ถือว่าคอลลาเจนเราน้อยลง
1: มีส่วนจากคอลลาเจนด้วย
0: ค่ะแล้วก็ถ้าใครลุกนั่งลุกแล้วลุกขึ้นแล้วได้ยินเสียงกรอบกรอบกรอบแกรบอะไร
1: ก็มีส่วนอัน
0: นี้ก็ใช่ค่ะก็คือเอ็นที่มีความยืดหยุ่นมันน้อยลงก็สมัยก่อนก็จะสงสัยว่าทำไมเวลาพี่ๆอ่ะ50กว่าเนี่ยเขาใส่รองเท้าอ่ะเขาจะต้องก้มลงไปใส่รองเท้าไม่ได้จะต้องมีเก้าอี้อย่างอยู่หน้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนรองเท้าไงคะแล้วพอเขาจะต้องหันกลับมาใส่คัชชูนะเราก็งงเนาะว่าทำไมเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่ทำไมต้องมีเก้าอี้วางเอาไว้เพื่อให้เขาใส่นะวันนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะ อ๋อมันเวลามันลุกมันนั่งมันลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่หมอก็ยังนั่งยองๆลุกขึ้นอะไรเงี้ยได้ปกติ
1: ยังพอไหวครับผม
0: ค่ะแต่ว่าเราจะรู้เลยค่ะว่าเวลาเรานั่งลงไปงั้นปุ๊บมันจะมีเสียงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องของความยืดหยุ่นของเอ็นจะเริ่มมีความเสื่
1: อม
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเริ่มมาด้วยอาการของโรคกระดูก กระดูกข้อกระดูกอ่อนมันเสื่อมก็คืออย่างที่บอกข้อเข่าข้ออะไรเวลาขึ้นลงบันไดก็จะเริ่มมีอาการปวดมีอะไรพวกนี้ได
1: ้นี่เริ่มเจ็บหัวเข่า
0: ตอนเช้าเช้าใช
1: ่
0: หรือถ้าตอนเช้าเช้าเราตื่นมาเอ๊ะทำไมเราสึกว่ามือเรามันฝืดมันแข็งอะไรประมาณนี้พวกนี้อันนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคอลลาเจนในร่างกายเราลดลงค่ะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดที่ขาดเหมือนเรื่องหัวใจขาดเลือดอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะค่ะ
1: ต้องไปกินคาเกะแล้วเนี่ย
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งโรคบางท่านที่มาอย่างวันก่อนก็จะมีผู้ใหญ่มาส่องกล้องดูลำไส้ดูกระเพาะปรากฏว่ามันแดงไปหมดแล้วเขาบอกว่าก่อนในนี้เขาไม่เคยอ๋ออาจารย์ที่เรียนสอนหลักสูตรตอนเป็นรองแพทย์อันนี้บอกว่าไม่ได้กินโค้กมานานมากแล้วครับแล้วตอนนั้นก็คือกินแล้วเหมือนกับมีเป็นโรคกระเพาะค่ะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็หยุดใส่
0: ระคายกระเพาะแล้วก็เคยไปส่องกล้องแล้วมันก็มีแบบเหมือนกับจุดแดงๆเหมือนกดมันกัดกระเพาะเยอะแล้วอาจารย์เขาก็ไม่เคยกินมาประมาณ20ปีพอช่วงมีวันนึงก็ไปลองกินกลับมากินใหม
1: ่
0: เมื่อนานมาเนี้ยค่ะแรกๆก็ยังไม่เกิดก็เลยคิดว่ากินได
1: ้
0: ก็ปรากฏว่ากินไปได้สักรอบที่3รอบที่4เนี่ยค่ะก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนท้องอืดมากแล้วก็แน่นท้องปวดท้องมากค่ะแล้วก็เลยกลับไปส่องดูใหม่ก็ปรากฏมีจุดแดงเลือดออกเต็มกระเพาะเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยคือพอคือถามว่าตัวเนี้ยคอลลาเจนก็มีบทบาทในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวคอลลาเจนที่แทรกซึมอยู่ตามเยื่อบุทางเดินอาหารเนี่ยมันจะบางลงในคนสูงอายุงั้นเวลาที่เรารับประทานอะไรเนี่ยมันจะระคายกระเพาะระคายลำไส้ได้มากขึ้น
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นบทบาทของเขาแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้มันลดลงก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าอาหารอะไรที่มันมีตัวคอลลาเจนอยู่หรือเสริมคอลลาเจนได้อะไรที่จะทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยอย่างเช่นก็บอกว่าการที่เรากินคอลลาเจนสมมุติเราไปกินคอลลาเจนเม็ดอย่างเดียวเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เพิ่มทำให้คอลลาเจนมันเพิ่มขึ้นมากนะคะเราจะต้องทานในส่วนของตัวที่มันทำให้คอลลาเจนมันทำงานด้วยอย่างเช่นวิตามินซีพวกเขาเรียกอะไรสังกะสีอะไรพวกนี้ค่ะคืออาหารที่มีธาตุพวกนี้อยู่และธาตุพวกนี้อยู่ก็จะช่วยให้คอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้คล่องขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ทานแค่ตัวคอลลาเจนอย่างเดียวด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทานให้ครบ5หมู่นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยกับยังไงก็ตามเนี่ยอายุคือหมายถึงว่าสูงอายุขึ้นเนี่ยยังไงคอลลาเจนน้อยลงแน่นอนค่ะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเป็นแบบพวกเม็ดสีอย่างฝ้าอย่างอะไรต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นค่ะฮัลโหลค่ะ
1: ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับครับ
0: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถามว่าส่วนนี้ก็ทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: แล้วก็มีส่วนที่จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คอลลาเจนมันสูญสลายได้ง่ายมีอะไรบ้าง
1: อ
0: ันที่หนึ่งเลยคือการทานพวกอาหารที่มีรสหวานมากๆทานน้ำตาลมากเกินไปพวกนี้จะทำให้คอลลาเจนในร่างกายมันเสื่อมประสิทธิภาพ
1: ครับครับครับ
0: ก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่มันผ่านการขัดสีอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ทานข้าวที่ผ่านการขัดสีเยอะๆพวกนี้จริงๆมันก็ทำให้คอลลาเจนมันลดน้อยลงได้แล้วก็กลุ่มแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลงั้นเขาก็เลยจะให้ทานกลุ่มแป้งหรือน้ำตาลลดลงพวกนี้ค่ะก็บางคนก็เลยถึงทานเป็นเขาเรียกอะไรคีโตก็คือลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วก็การสูบบุหรี่พวกนี้ก็ทำให้การผลิตคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยลดน้อยลงค่ะแล้วก็การที่เราไปสัมผัสแดดที่แบบหมายถึงว่าแรงหรือมากเกินไปพวกนี้ก็ต้องแนะนำว่าถ้าออกไปในพื้นที่แดดยังไงการทาครีมกันแดดที่มีพวก SPF 30ขึ้นไปเนี่ยก็ยังคงจำเป็นค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนอาหารนะคะ อาหารที
1: ่อ
0: ย่างที่บอกคุณลุงเนาะว่าทานคอลลาเจนอย่างเดียวอาจจะไม่มีประโยชน์อย่างนะคะต้องทานสิ่งที่จะส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนแทนด้วยอย่างเช่นวิตามินซีว
1: ิ
0: ตามินซีอย่างในสตรอเบอรี่ในส้มในบรอกโคลีพริกหยวกมันฝรั่งพวกนี้มีคอลลาเจน มีส่วนที่ทำให้คอลลาเจนมันทำงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: อ
0: ีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่ต้องเป็นตัวโปรลีนค่ะโปรลีนเนี่ยจะมีอยู่ในไหนจะมีอยู่ในพวกเห็ดพวกหน่อไม้ฝรั่งพวกกระหล่ำปลีพวกข้าวสาลีพวกถั่วไข่ขาวหรือปลาต่างๆเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะจะมีโปรลีนอยู่พวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มการส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเนื้อต่างๆค่ะเนื้อแดงหนังไก่หนังหมูพวกไก่งวงอะไรพวกนี้นะคะคือกลุ่มนี้จะมีเขาเรียกว่ามีสารไกลซีนไกลซีนจะเป็นตัวเสริมเหมือนกันค่ะแล้วก็พวกทองแดงกลุ่มที่มีทองแดงเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยเสริมการผลิตคอลลาเจนพวกหอยนางรมพวกตับแล้วก็พวกผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืชเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในช็อกโกแลตที่เป็นกลุ่มดาร์กช็อกโกแลตพวกนี้จะมีทองแดงเยอะค่ะแล้วก็กลุ่มสังกะสีอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่จะต้องที่ช่วย
1: เอาไปสร้างคอลลาเจนได้
0: ใช่ค่ะ
1: ไปส่วนหนึ่งเอาไปสร้างคอลลาเจนอ๋อ
0: ใช่ค่ะทองแดงสังกะสีจะมีมากในหอยนางรมแต่ต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอล
1: ใช่หอยนางรมก็คอเลสเตอรอลสูงใช่แล้วความสะอาดเหมือนกัน
0: แล้วก็ในนมค่ะในผลิตภัณฑ์นมจะมีสังกะสีอยู่นะคะแล้วก็พวกสัตว์ปีกพวกหมูเนื้อแดงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ธัญพืชที่เป็นเต็มเมล็ดนะคะผักใบเขียวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราทานผัก7สีอ่ะม
1: ัน
0: ก็มีส่วนหนึ่งได้แน่ๆนะคะ
1: ได้มากได้น้อยก็ว่าอีกเรื่องนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แต่หลักเลยค่ะคืออาหารที่สำคัญที่จะต้องไปช่วยเพิ่มคือวิตซีทองแดงสังกะสีที่จะทำให้มันมีการผลิตคอลลาเจนคือกลุ่มนี้ก็เลยจะไปช่วยในเรื่องของจริงๆเราเหมือนเราทานที่เขาให้ทานวิตซีอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่วนเสริมที่เข้าไปช่วยกันนะคะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่ว่ากินวิตซีแล้วจะเขาเรียกอะไรจะมันเขาเรียกมันไม่ใช่ไปออกฤทธิ์โดยตรงอ่ะเนาะแต่ว่ามันไปเสริมสนับสนุนการผลิตมากกว่าค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานแป้งน้ำตาลสัมผัสแดดอันนี้ก็จะช่วยให้เราเหี่ยวย่นน้อยลงผิวก็กระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะได้ในเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นด้วยค่ะค่ะเนี่ยวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้แล้วที่เขาบอกว่าไอตีนไก่คากิหมูแล้วตรงนี้มีส่วนช่วยเพิ่มคอลลาเจนเยอะไหม
0: ในส่วนนั้นมันจะมีอยู่มันมีไกลซีนมีตัวเขาเรียกอะไรคะในหนังไก่ในหนังหมูพวกนี้มีไกลซีนอยู่ค่ะก็คือจะช่วยเพิ่มพวกคอลลาเจนก็คือหลักๆที่อย่างกลุ่มที่เขากินพวกคีโตอะไรเงี้ยก็คือเขาจะกินพวกเนี้ยแต่คือกินกลุ่มไขมันแล้วก็กลุ่มโปรตีนแล้วก็มีผักเนี่ยนะคะแต่เขาจะลดแป้งลดน้ำตาล
1: โอเคครับโอ้มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องกินสำคัญนะคุณผู้ฟังกินอย่างไรได้อย่างนั้นนะ
0: แล้ว
1: ถ้าไม่พอก็ต้องซื้อเสริมได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่ถือว่า
0: ก็วันก่อนก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาเพราะว่ามีคนฝาก
1: คือกันเยอะ
0: คือไอเราก็เคยคือที่กินคอลลาเจนสมัยก่อนไม่รู้คุณบรมทันไหมเน
1: า
0: ะสมัยก่อน
1: ผมยังไม่เคยลองกินสักทีแต่ไม่โฆษณา
0: เป็นยี่ห้อหนึ่งดังๆที่ทำจากปลาทะเลน้ำเลือดอะไรประมาณน
1: ี้ครับผม
0: แล้วที่กิน30วันแล้วนะอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนรูเมทคือตอนนั้นจบหมอมาใหม่ๆเพื่อนเนี่ยทานก็เห็นชัด
1: มันก็เห็นมันก็
0: ได้แต่ว่าแต่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าในมุมหมอเนี่ยคือแนวเราจะแบบไม่พึ่งอะไร
1: ธรรมชาติเรากินเองดีกว่าเรากินจากธรรมชาตินี่แหละมันก็พอได้โอเคแต่ว่า
0: คือแนวเราเนี่ยเราไม่แน่ใจกับผลิตภัณฑ
1: ์
0: ที่ออกมาอ่ะเราพูดตรงๆ
1: ไม่มั่นใจ
0: เราไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเรากินอาหารที่มันมีดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยในมุมทุกวันนี้ก็ยัง มีนิสัยนี้อยู่
1: แบบนั้นอยู่นะเออผมก็จะคิดแบบนั้นอยู่ว่าทำไมต้องกินอาหารเสริมให้เรากินอาหารธรรมดาได้ถ้ากินให้เต็มที่ไปกินให้ครบกินให้ได้ไปมันก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็เป็นทางเลือกเหมือนกัน
0: ก็มีทางเลือกที่เสริมเข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องดูต้องศึกษาให้ดีกันว่า
1: ดีแค่ไหนแท้แค่ไหน
0: บางคนก็จะบอกว่าทานต่อเนื่องกันไม่เกิน5เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ว่าทานแล้วเราอาจจะต้องมาดูว่าไอ้ตัวเรามันมี
1: ผลดีขึ้น
0: อะไรที่เปลี่ยนแปลง
1: ไหมราคามันราคามันก็แพงอยู่นะ
0: แพงเพราะว่าเม็ดหนึ่งก็5-6 บาทนะ
1: ใช่ก็เอาเรื่องอยู่
0: ตอนนี้มันมีแบบเม็ดแล้วจริงๆไอ้อย่างคอลลาเจนมันจะมีแบบเป็นผงอะค่ะ
1: ชง
0: เป็นผงที่ชงอะค่ะจะมีแบบ
1: มีหลากหลายมากตอนนี้ขายกันเกลื่อนไปหมด
0: แล้วที่ขำมากเลยค่ะก็คือไปหาซื้อของแบบหมายถึงว่ายี่ห้อหนึ่งอะเขาขายญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือถ้าเขาบอกซื้อจากญี่ปุ่นมาจะถูกค่ะทีนี้เราก็ด้วยความที่เราก็ไปซื้อแต่เราก็หงายดู
1: อ้
0: าวมันผลิตในประเทศไทย
1: แต่เอาไปขายญี่ปุ่น
0: แต่ว่าคือขายแต่ว่าไปขายญี่ปุ่นแล้วเราก็ส่งกลับให้คนไทยอ้าวโรงงานอยู่ในประเทศ
1: โรงงานอยู่ในประเทศไทยนี่เองเราแรงงานมันถูกกว่าครับผม
0: ใช่ค่ะใช่แต่เป็นของญี่ปุ่นแต่เราไม่สามารถหาในประเทศไทยแปลกดีแต่ว่าแต่มันก็เป็นเรื่องของ
1: ธุรกิจ
0: ธุรกิจเขาค่ะ
1: เขาก็อาจจะเนาะเป็นวิธีการของเขาใช่
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะทานคอลลาเจนต้องทานวิตซีด้วยต
1: ้
0: องทานวิตซีทานอะไรที่เป็นทองแดงสังกะสีด้วย
1: ทองแดงสังกะสีจะเป็นตัวช่วย
0: ค่ะใช
1: ่โอเคโอ้ดีจังอ่ะกินให้เหมาะสมกินให้ได้ครบเข้าไว้นะครับคุณผู้ฟังคร
0: ับ วันนี้เลยคุยเยอะเลย
1: คุยเยอะเลยไม่เป็นไร
0: เวลาเหลือน้อยค่ะ
1: เหลือน้อยคงเปิดสายไม่ทันแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: นะเปิดสายไม่ทัน
0: โฆษณา
1: เนาะเดี๋ยวปิดด้วยสปอตแล้วกันนะคุณหมอเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคครับคงลาคุณหมอเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเชอรี่หรือว่าคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อมาพูดคุยพบกับแฟนคลับแล้วก็เอาความรู้มานำเสนอนะวันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเรื่องของการกินผักแล้วก็กินผักให้ครบสีหลากสีผสมผสานหลากหลายไปเรื่องของคอลลาเจนซึ่งก็มีขายมีโฆษณากันก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องของคอลลาเจนนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วฟังข่าวต่อนะฮะหมดเวลาช่วงแรกช่วงหลังเดี๋ยวคุณหมอมกรรออยู่นะฮะช่วงหลังเจอหมอมกรต่อนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำนิรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน จังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
9: นายสมรักษ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำเอ่อล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทางการนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์พบหารือกับประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีลักซอนแสดงความชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเสริมสร้างอธิปไตยด้านข้อมูลและอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: โอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าคุณหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประโยชน์เต็มที่เลยนะเรารับข้อมูลกันเต็มที่ความรู้กันเต็มที่นำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงที่2นี้นะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับมารอแล้วแล้วก็ชมทาง Facebook ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์ทาง Facebook ก่อนผู้ฟังที่อยากจะชมทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวผมแชร์ของคุณหมอนิดหนึ่งอ่ะผมแชร์ Facebook ไปแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอมะกอนก็ชมทาง Facebook ได้เหมือนกันนะคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะไม่รอแล้วคุณหมอมาแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีพี่มนมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคร
2: ับ วันนี้มาแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับเสื้อยืดสีขาว
3: เรียบง่ายมินิมอลฮะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เปิดสายแล้วฮะสงสัยชั่วโมงนี้อัดอั้น
2: เดี๋ยวมากันเพียบแน่เดี๋ยวใครอยากจะถามคุณหมอเดี๋ยวถามได้ละหลังเบรกหลังเบรก
3: งั้นเดี๋ยวต้องรีบสปีดนิดนึงจะได้เปิดสายกันนาน
2: เชิญครับเชิญครับ
3: วันอื่นหลังวันแม่หนึ่งวันนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะฟังที
2: ่แม่เยอะ
3: แม่เป็นคุณแม่ของพวกเราทุกท่านนะฮะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขอยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นกำลังใจให้ลูกหลานตลอดไปนะครับนะฮะต้องเป็นกำลังใจเยอะๆลูกหลานเดี๋ยวนี้ต้องพึ่งพ่อแม่เยอะ
2: เป็นหลักพ่อพึ่งกันเป็นหลักเลย
3: ผมเห็นแบบโอ้โหถ้าไม่มีพ่อแม่นี่อยู่ยากนะฮะค่าบ้านบางทีกินข้าวเช้าไปนะฮะเสียแค่มื้อกลางวันกับค่าน้ำมันรถก็ของแม่อีกนะฮะกลับมาก็กินข้าวเย็นกับแม่เอาเป็นกันไม่พอกินนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่
2: ก็ครับธรรมชาติอยู่มันส่วนหนึ่ง
3: บางคนเขาบอกงี้ฮะเป็นเรื่องที่แปลกนะถ้าคุณแม่เนี่ยนะฮะมีเงินเดือนนะฮะเดือนละ20,000ไปอยู่เองไม่รอดเช่าบ้านอะไรไม่รอดนะฮะกลับมาอยู่บ้านแม่ให้วันละ100รอด
2: รอดรอดได
3: ้ขอแม่กินวันละ100ก็พอ
2: ก็พออ
3: ยู่เอง 20,000 ไม่รอดนะคร
2: ับ
3: เรียบร้อยนะให้คุณแม่มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แหมมีเรื่องน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าในสังคมไทยนะพี่บรมนะ
2: เรื่องความรุนแรงใช้ปืนเนาะ
3: เรื่องอาวุธปืนอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดติดกันเลยนะฮะ
2: ติดกันเลยใช่
3: แล้ววันนี้ก็มีแบบได้ข่าวว่ากาดยิงอีกที่โคราชอีกเอาแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็โอ้โหท่านนายกก็สั่งการเนาะ ไม่รู้ว่ารู้ป่ะท่านภรรยาท่านมีกระบอก
2: ท่านคงกลัวด้วยนะจะกลัวพัญญาด้วย
3: ก็บอกนะนะก็มันก็เกิดซ้ำๆอ่ะฮะก็หวังว่ามันจะไม่มีพฤติกรรมเดิมแต่ละกัน
2: ใช่แต่ว่าแต่ละพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหตุแห่งปัญหาแตกต่างกันไปเนาะ
3: ครับ
2: จริงๆปืนมันไม่มีมันถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะ
3: ทีนี้คือพอข่าวที่เกิดเรื่องอ่ะอย่างที่โรงเรียนนนทบุ
2: ร
3: ีนะฮะก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่โตเลยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเงียบนะฮะ
2: ต้องต้องเงียบต้องใจเย็นๆครับคือ
3: การไปเช่น
2: สู่รู้
3: กระตุ้นข่าวเรื่องเนี้ยมันจะคือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
2: ใช่ใช่
3: เรายังไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะ
2: ม
3: ันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับเป็นความสนใจแล้วก็มีบางเพจเนี่ยไปทำก็คือเหมือนกับว่าให้มือปืนเป็นฮีโร่อ่ะซ
2: ึ
3: ่งอ่านตอนแรกผมก็ยังตกใจนะมันมีจริงๆมีจริงๆด้วยฮะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์น่ะนะฮะคอมเมนต์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะฟังรีบลงฮะ
2: ขาดสติขาดสติกันไปอยากจะระบายอะไรก็ระบายกันไปโดยที่ไม่มีสติที่มันยังคิดซะหน่อยนึง
3: ใช่ไปตั้งทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่หรอกอย่างในต่างประเทศมันก็มีหลายปัจจ
2: ั
3: ย
2: ใช่ใช่
3: แต่ที่สำคัญคืออย่าไปให้ค่าไปทำให้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทางออกมันเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกใช่ไหมการที่คนเราจะไปฆ่าคนสักคนหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้ไม่ได้จ่อให้ไปบู้ลุงดูต่อให้บู้ลี่ไปบู้ลี่อะไรก็มันไม่ได้ครับ
3: ยังไงก็ไม่ถูกคร
2: ับ ก็ไม่ถูกใช่ไ
3: ม่ยืนถูกต้องฮะนะครับก็ว่ามันจะไม่มีกรณีต่อไปนะนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราสงบสุขแต่ว่าพักหลังมันเกิดเรื่อยๆนะพี่นะ
2: แต่ผมว่าคดีเนี้ยจะเงียบไปเพราะมันคงหาอะไรไม่ได้อ่ะ
3: ครับ
2: เพราะตายหมดอ่ะคนนั้นก็ตายแล้วก็ถ้ามันไปยิงปู่กับย่ายังงงใหญ่เลยครับผมครับ
3: ก็นะก็สังคมไทยเราก็ทำใจดีๆการดูแลกันไป
2: ใช่แล้วจะเย็นๆจะ
3: ช่วงร้ายช่วงหลังวิดีโอเนี่ย
2: ครับ
3: ผมจะมาชวนคุยนิดนะว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
2: ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วยโอ้โหมันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เลยนะ
3: ถูกต้อง
2: ฆ่ากันมาตั้งแต่สิ่งมนุษย์เป็นมีสิ่งมีชีวิตเลยนะ
3: ฆ่ากันแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะเป็นโทษมากกว่าแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันหรือลดความรุนแรงได้อย่างไรในมุมมองเชิงสรีระชีววิทยาแล้วก็ว
2: ิ
3: ว
2: ั
3: ฒนาการนะคร
2: ับ โอ้เอาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะครับ
3: ใช่คร
2: ับ ไม่ใช้เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับเชิญต่อครับคุณหมอครับ
3: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่และโควิด-19ยังระบาดนะฮะแนะปิดล้างเลี่ยงนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญนะฮะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากมีการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อได้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบทางอากาศที่เหมาะสมและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่ปฏิบัติกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับอาการของไข้หวัดและโควิด-19 มีอาการเบื้องต้นคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจยากสำหรับโควิด-19 บางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังประกาศการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับและขอเ อเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะได้แก่ปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ในที่มีกลุ่มคนมากล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคกระจายตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร422นะครับก็มาฝากยังไม่จบจริงๆมันไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วฮะนะครับผมไปค้นดูข้อมูลนะฮะที่อัปเดตผู้ป่วยสะสมปี59เนี่ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี2569นะฮะถึงวันที่8กรกฎาคมนะข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยสะสม 213,121 รายนะฮะเสียชีวิต22รายนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและ 0-4 ปีนะครับโดยสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น AH1N1นะครับอันนี้จะพบ 76-47% ครับนะฮะโดยสถานการณ์แค่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จังหวัดที่ระบาดมากที่สุดใหญ่นะคือชลบุรีพะเยาและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มักจะติดในคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มีพื้นที่รวมอยู่กันอย่างหนาแน่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ผู้ป่วยอายุมากกว่า60และมีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนโควิดครับโควิดข้อมูลมกราถึงมิถุนายน2569ครับเสีย 4,156 รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็กลุ่มติดเชื้อจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะครับโดยเชื้อตอนนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ฮะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แตกออกมาจาก JN.1 นะครับก็แพร่กระจายแต่และหลบภูมิต้านทานได้ดีขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับไม่พบหลักฐานทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ากลายเป็นว่าก็กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วโควิดการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะแต่ว่าจะระบาดในกลุ่มนี้กลุ่มวัยทำงานนะครับเนื่องจากมีการเดินทางและพบปะผู้คนมากกว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็ยังต้องระวังอยู่นะอย่างไข้หวัดใหญ่นี่ก็เสียชีวิตแล้ว22รายครับครับก็ใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับปิดล้างเลี่ยงหยุดนะครับก็เข้าที่สาธารณะก็ใส่แมสไปด้วยนะฮะในโรงพยาบาลผมเนี่ยโอ้โหคนไข้ใส่กันทุกคนเลยฮะนะครับเดินเข้ามาที่จำหน้าไม่ได้ใส่แมสใส่ตลอดเลยนะคือคนไข้คนไทยวินัยดีมาก
4: ใช่ยังใส่กันอยู่ครับ
3: ใช่ครับหมอเนี่ยนะยอมใส่ผมคนนั่นแหละผมใส่แล้วผมคุยไม่ออก
4: อึดอัดครับ
3: อึดอัดครับผมนะ
4: ครับ
3: แต่เนี่ยนะตั้งแต่ผมเป็นโควิดมาเนี่ยยุโรปผมไม่เคยไปไหวเลยฮะมันก็แปลกว่านะปกติจะเป็นหวัดปีละหนเป็นหวัดปีละหนหลังจากเป็นโควิดแล้ว
4: และฉีดวัคซีนด้วย
3: นะแต่ฉีดวัคซีนโควิดนะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ฉีดแล้วก็แปลกใจตัวเองกัน
4: แสดงว่าแข็งแรงขึ้น
3: ครับผม
4: ครับ
3: ครับเรื่องคุยสุขภาพสัปดาห์จะชวนคุยเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคด้วยปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคระบาดที่มีตั้งแต่อดีตนะฮะในอดีตเนี่ยก็ ระบาดกันเยอะนะครับจนเริ่มมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบาดเนี่ยลดลงอะไรก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแบบว่ามันแฝงตัวได้ง่ายนะครับแล้วมันทนตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในการที่ทนทานมากนะครับแล้วก็ยาได้ด้วยฮะมันปรับตัวเก่งมากไอ้แบบไอ้วัณโรคเนี่ยมันเชื้ออื่นตายนะครับฟีดาเนี่ยแทบจะเรียบร้อยแต่ว่าวัณโรคยังอยู่ฮะและยังเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะครับวันนี้เลยมาเล่าเรื่องวัณโรคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ฉายยากเหมือนกันนะครับวัณโรคคืออะไรวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโรซิสนะครับนะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแบคทีเรียตัวนี้มันต่างจากอื่นคือมันจะมีปอกคุ้มฮะคุณฟังฮะมันทนทานมากทนด่างได้นานไม่ตายง่ายนะครับมันมีปอกคุ้มมันมีปอกคุ้มมันมีแคปซูลนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อโรคที่ปอดนะฮะเราก็มักจะได้ยินวัณโรคปอดแต่จริงๆเนี่ยวัณโรคนี่เกิดที่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นต่อมน้ำเหลืองก็ได้กระดูกนะฮะกินกระดูกได้ขึ้นเยื่อหุ้มสมองได้นะครับอวัยวะอื่นได้หลายที่เลยนะครับนะแต่ปอดจะเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็วัณโรคปอดเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดการแพร่ได้นะครับวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อทางอากาศนะฮะเมื่อพูดวัณโรคเนี่ยก็มันจะแพร่ทางนี้แหละครับเป็นดรอปเปตเกิดจากการไอจามพูดนะฮะเชื้อก็จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีมีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็จะติดได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องติดกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับ แต่ว่าการกินข้าวร่วมกันจับมือสัมผัสกันเนี่ยโอกาสติดจะน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะครับทีนี้อาการแบบไหนที่จะสงสัยวัณโรคครับอย่างที่เรียนคือวัณโรคมักจะไปที่ปอดเพราะนั้นอาการสำคัญของมันก็จะมีเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไออยู่นั่นแหละติดต่อกันนะครับเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าเริ่มไอเรื้อรังแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นไอมีเสมหะออกเป็นสีสนิมนะฮะออกเป็นเหลืองๆนะแล้วก็บางทีจะมีผลเลือดออกมาอันนี้จะเป็นลักษณะที่ต้องเฝ้าระวังมีไข้เรื้อรังนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายหรือเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนนะฮะบื้ออาหารน้ำหนักลดไม่รู้สาเหตุนะครับอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีไอเรื้อรังแล้วก็มีพวกนี้นะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากวัณโรคแล้วสิ่งที่เราคุยอย่างนี้ก็คือพวกมะเร็งปอดนะครับก
4: ็
3: จะต้องไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำผู้สูงอายุเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่ได้รับยากดภูมิพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วัณโรคเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคือคนปกติเนี่ยถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงเนี่ยโอกาสเป็นวัณโรคมีแต่น้อยนะฮะแต่ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะโอกาสเป็นวัณโรคก็จะสูงนะครับทีนี้ถ้าสงสัยวัณโรคแพทย์จะตรวจอย่างไรแพทย์ก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของการติดเชื้อแล้วก็ถ้าสงสัยวัณโรคเนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจเป็นทางเพิ่มเติมนะประเทศทำ AFB ภาพย้อมนะฮะและเพาะเชื้อซึ่งการเก็บเสมหะเนี่ยนะครับแนะนำให้เก็บตอนเช้าเนาะแล้วก็ดื่มน้ำนะครับแล้วก็ขากส่วนที่ลึกออกมาให้ได้มากที่สุดก็อย่างก็จะเก็บ3วันนะครับเก็บ3วันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะมีการเรื่องของการเจาะเลือดนะครับตรวจดูว่ามีวัณโรคหรือเปล่านะครับรวมทั้งตรวจเรื่องพวกการดื้อยาได้ด้วยนะครับนะถ้าไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมละเอียดขึ้นไปอีกเช่นการส่องกล้องไปแลนหลอดลมเพื่อเก็บเสมหะหรือว่าการทำ CT สแกนเพื่อประเมินให้ละเอียดว่าในปอดเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคไหมคำถามคือถ้าเป็นวัณโรคแล้วรักษาได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ครับปัจจุบันเนี่ย เรามียานะครับเพื่อช่วยรักษาวัณโรคอย่างที่เรียนคือวัณโรคมันดื้อฮะมันดื้อกับยาเพราะนั้นเวลากินยาเนี่ยโอ้โหต้องกิน4ตัว นะครับต้องกิน4ตัวบางคนต้องปรับสูตรเนี่ยต้องเป็น5ตัวมียาฉีดด้วยก็มีนะครับโดยช่วง2เดือนแรกเนี่ยต้องกินเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะอีกสัก4-6เดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะกินยาน้อยลงเพราะนั้นระยะเวลาในการกินยาวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินเกิน6เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะกินยา4ตัว2เดือนแรกนะฮะแล้วก็จะอีก4เดือนอีก2เดือนต่อมายกเว้นว่าในกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยาอะไรพวกนี้คุณหมอก็จะปรับสูตรเป็น9เดือนหรือบางคนถึง12เดือนก็มีแล้วแต่นะครับนะฮะหลักการก็คือจะต้องกินยาให้ครบ
4: อ
3: ันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รักษาไม่หายคือกินไม่ครบพอกินไม่ครบแล้วเชื้อมันดื้อยาแล้วมันจะปรับตัวนะครับต้องกินให้ครบเพราะกินครบเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยต้องมีวินัยมากเลยนะฮะต้องกินยาให้ครบนะฮะไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วบางคนบอกสองเดือนเริ่มดีขึ้นหยุดยาไม่ใช่นะต้องกินให้ครบ6เดือนนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้แล้วก็ถ้ากินยาแล้วผิดปกติเนี่ยแจ้งคุณหมอได้เลยซึ่งยาบางตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นขึ้นไส้อาเจียนตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองผื่นรุนแรงหรือตาหมัวพวกนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนในบ้านเป็นวัณโรคทำอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนคือวัณโรครักษาได้นะครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแยกแบบยิ่งยวดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่โอกาสแพร่เชื้อช่วง2เดือนแรกอ่ะผู้ป่วยก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายทีซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่โบราณเลยนะโบราณเวลาเป็นวัณโรคเขาจะจะให้ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะฮะเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่จริงก็อยู่รวมกันได้แต่ว่าต้องเลือกสถานที่ที่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของการสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อก็ต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนะนอกจากนี้แล้ววัณโรคเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมันอาจจะแฝงได้นะหลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยมันแฝงในตัวแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดเรียกรีแอคทีเวชันขึ้นมาได้นะครับเราเป็นวัณโรคปอดเรารักษาหายแล้วเนี่ยมันดีคือร้ายผ่านไป10ปีไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะขึ้นไปที่สมองได้ทำให้เป็นวัณโรคที่หุ้มสมองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องให้ประวัติว่าเราเคยเป็นวัณโรคกับคุณหมอไว้เสมอเพื่อเป็นก็เรียกว่าฐานนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสในการที่จะทำให้เขาหาสาเหตุในการรักษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับนะสุดท้ายคือเราจะป้องกันวัณโรคได้อย่างไรนะครับก็คือก็ต้องสังเกตอาการนะครับไอเรื้อรังน้ำหนักลดไข้เรื้อรังเหงื่อออกกลางคืนประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะฮะให้รีบเข้าพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคก็ไม่ต้องกลัวครับตั้งใจกินยาตั้งใจรักษานะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้เราหายจากวัณโรคได้นะครับนะฮะก็โดยสรุปว่าวัณโรคจะเป็นปัญหาแต่ว่ารักษาป้องกันได้นะครับถ้าเรารู้วิธีนะครับ
4: โอเคครับประมาณนี้นะคุณหมอนะ
3: ประมาณนี้ครับประมาณน
4: ี้ให้คุณหมอมะกรพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกอนนะเดี๋ยวโทรเข้ามานะวันนี้คืนนี้ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: รุ่น ็ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราเน้นเราย้ำเลยนะคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยอ่ะเปิดสายครับคุณผู้ฟังครับ02-290-0473นะเบอร์นี้เซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เลยเวลาจะใช้ก็โทรได้เลยนะครับ02-290-0473

0: ขาบอกเลือดจางมากอะไรแบบนี้ค่ะ
1: อันนี้ผมอธิบายคุณป้าฟังทีนะคือเลือดจางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับสร้างน้อยทำลายมากนะครับซึ่งแนวทางการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะต้องดูรูปแบบของตัวของเม็ดเลือดนะฮะแล้วก็พวกค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องหาสาเหตุโรคไอเลือดจางที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเสียเลือดนะครับหรือพวกไขกระดูกฝ่อพวกเนี้ยนะครับที่ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังแต่ถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้กินยาเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กฮะตรงไปตรงมาแล้วที่สำคัญคือต้องกินร่วมกับวิตามินซีเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆก็คือพวกตับเครื่องในพวกเนี้ยธาตุเหล็กสูงมากแต่อะไรก็ตามเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าตับและเครื่องในเนี่ยมันจะมีพวกไขมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปกินอย่างอื่นแทนทดแทนเช่นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้นะฮะจะมีธาตุเหล็กพืชก็มีนะฮะถั่วต่างๆเต้าหู้เมล็ดพืชนะครับผักใบสีเขียวเข้มก็มีฮะคะน้าตำลึงพวกนี้มีนะครับแล้วก็อาจจะกินวิตามินซีนะฮะอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมด้วยก็คือสมมติทานอาหารแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังมื้อก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีเช่นส้มมะเขือเทศนะครับพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ก็จะมีก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นนะครับครับผมก็ตอบคุณไปนี้ครับแต่ว่าขั้นตอนแรกคือต้องถามคุณหมอให้แน่ใจก่อนนะว่าที่ติดเนี่ยมันมาจากขาดธาตุเหล็กอย่างเดียวเปล่าหรือมาจากอย่างอื่นอันเนี้ยคำตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยฮะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเช่นสมมติมันไม่ได้มาจากขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเช่นต้องไปส่องกล้องดูซิมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมอะไรแบบเนี้ยครับคุณป้าครับ
0: ถ้ามีเลือดออกทาง
2: สายหลุดไปแล้วโอเคถ้ายังไงโทรมาใหม่แล้วกันนะเผื่อยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยนะครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากกทม.ค่ะ
2: เชิญครับ
3: อยากเรียนคุณหมอว่ากินกาแฟมากมากทำให้กระดูกผุหรือเปล่าคะ
1: มีงานวิจัยคือเป็นไปได้ครับมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมแต่ว่ามันต้องดื่มแบบมากเลยอ่ะดื่มแบบมากๆจริงๆอ่ะซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้ดื่มมากแบบนั้นหรอกครับแบบนั้นหรอกครับ
3: คืออ
1: ย
3: ่
1: าง
3: กาแฟมากเลย
1: คืออย่างขนาดแนะนำเนี่ยกาแฟเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ยได้ถึง400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันจะเทียบเท่าแบบกาแฟดำแบบ 4-5 แก้วเลยอ่ะรู้ป่ะครับซึ่งปกติเราก็ดื่มไม่ถึงแล้วเนาะ
2: แก้ว2แก้วน่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของกระดูกพรุนเน
1: า
2: ะโอเคแต่งานวิจัยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับชอบก็จะได้สบายใจแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเชิญครับ
4: สวัสดีครับผมคุณบรรลมครับหมอมาเมื่อก่อนครับ
1: เชิญครับ
4: ผมขอถามอะไรหน่อยครับไอ้เครื่องมือที่วัดน้ำตาลที่ว่าแบบนี้แบบมันถูกต้องหรือเปล่าครับผม
1: เครื่องมือวัดน้ำตาลแบบหนีบเหรอฮะ
4: ครับผมมันถูกต้องไหมครับ
1: แบบหนีบหมายถึงอะไรฮะ
4: ไอ้ที่แบบหนีบไอ้ใส่นิ้วแล้วหนีบ
2: ใส่นิ้วหนีบนิ้วมือเหรอ
4: ครับผมมันมาตรฐานไหมฮะ
1: มันมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมไม่ทราบจริง
4: ที่มันวัดความวัดน้ำตาลไงเห็นมันโฆษณาครับผม
2: ปกติมันจะเป็นวัดอะไรหัวใจอะไรหรือเปล่าม
4: ันมีวัดอะไรนะวัดน้ำตาลแล้วก็วัดความดันอะไรของเขาเนี่ยพี
2: ่โอเคอ่ะคุณหมอลองประเมินดิว่ามันมีไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมครับ
1: คือถ้ามีนะก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะถ้าวัดน้ำตาลมันต้องเอาเลือดไปตรวจ

0: เลือดเนี่ยฮะต้องตรวจค่าเคมีในเลือดนะฮะแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกครับคุณลุงครับ
1: ต้องตรวจเลือดครับน้ำตาลครับเอามาจับเหมือนหัวใจมันไม่ได้ชีพจรนะครับมันจะไม่เหมือนหัวใจครับ
0: ไอ้แบบนี้มันจะวัดชีพจรกับวัดค่าออกซิเจนไง
1: ครับผม
0: แต่ว่าน้ำตาลไม่เคยเห็นนะคุณล
1: ุ
0: งคร
1: ับ โอเคโอเคนะจะประมาณนี้นะ
2: ครับ
1: เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคครับต่อครับต่อครับเอ้ยผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคีบนิ้วแล้วไปวัดน้ำตาลมันไม่ในหลักการมันไม่น่าจะได้
0: เชื่อถือไม่ได้หรอก
1: ครับโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: จากคุณนิกโนสารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
1: โอเคครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
0: กินยาเกินขนาดหมายถึงว่าก็เป็นการกินยาที่เกินขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้นะฮะปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยเขาจะมีการคำนวณ นะฮะว่าแม็กซิมัมโดสสูงสุดที่กินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะโดยเขาจะดูเรื่องของพวกค่าขึ้นชีวิตค่าการกำจัดยาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโดสสูงสุดที่กำหนดไว้นะครับถ้ากินเกินกว่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้างเคียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันยาเกินขนาดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นยากลุ่มที่อาจจะไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสหรอกแต่ว่าคนไข้ทนได้แค่นั้นหรือค่าที่เขาต้องการกำหนดไว้แค่นั้นเช่นคนไข้เป็นโรคไตอย่างเงี้ยนะครับการขับจะน้อยลงนะครับทั้งที่โดสยากินในขนาดปกติก็อาจจะเกินได้หรือว่าคนที่กินวาฟารินนะครับขนาดก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าค่ามันเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งได
1: ้โอเคครับก็มีแยกย่อยไปอีกมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานเฉพาะคนอีก
0: ถูกต้องนะครับถูกต้องครับ
1: โอเคครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อมาเลยครับมีเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลยนะวันนี้ดีอย่างไม่ยาวอ้าวถามปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
4: ปิดวิทยุแล้วถามได้เลย
1: คุยทางโทรศัพท์นะครับถ้าไม่คุยผมตัดสายนะครับ
5: ฮัลโหล
1: เชิญครับปิดวิทยุครับ
5: จะถาม
1: คุณยายปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุก่อนเสียงมันก้องคร
5: ับ ฮัลโหล
1: เชิญครับ
5: ฮัลโหล
1: คุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: อยากจะถามคุณหมอนะคะ
0: ครับ
5: ถามว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันถ่ายไม่ออกนะคะกินเป็น9วัน10วันก็ไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมปวดถ่ายเลยมันบวมแบบเวลาเบ่งยิ่งเบ่งมันยิ่งบวมมันยิ่งปิดเลยฮะ
1: คำถามคือจะทำยังไงใช่ไหม
5: ค่ะ
1: คุณหมอครับเจอปัญหาขนาดนี้ทำไงดีครับ
0: ก็จริงๆไอ้ตรงก้อนมันอาจจะผสมกันสองอย่างอย่างแรกเลยก็คืออุจจาระคุณป้าคงแข็งมากนะฮะมีกากใหญ่เลยมันก็เลยถ่ายยากอันที่สองก็คือการมีฤทธิ์ดวงก็ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนะเนาะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคงต้องรักษาควบคู่กันสองด้านด้านแรกก็คือคุณป้าต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงให้ได้นะฮะ
1: เดี๋ยวนะคุณหมอแป๊บนึงคุณป้าได้ยินไหมครับ
5: ได้ยินค่ะ
1: โอเคคุณหมอต่อเลยครับ
0: โอเคครับขั้นแรกเนี่ยต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงก่อนคือการกินผักเยอะๆเลยกินผักและดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ผักคือคำตอบคืออาหารและเป็นยาสำหรับคุณป้าเลยการที่คุณป้ากินผักไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยมีการดึงน้ำเข้ามาก็จะอ่อนนุ่มขึ้นมีกากใหญ่คราวนี้เขาก็จะ
5: ปัญหามันตรงว่ากินผักไม่ค่อยได้เพราะไม่มีฟันเคี้ยวนะฮะ
0: เนี่ยผมพูดตามหลักการก่อนนะพูดตามหลักการว่าต้องกินผักเยอะๆน ะครับหรือถ้ากินไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะใช้ยาระบายในกลุ่มที่จะทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มลงได้ก็จะมันก็จะอาจจะมียาระบายในถุงที่อยู่นะครับนะอันที่สองก็คือเรื่องฤทธิ์สีดวงนะฮะฤทธิ์สีดวงตอนนี้ถ้ามันบวมเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ลดการอักเสบที่นะครับเช่นยาเหน็บนะฮะต้องไปหมอเขาดูแล้วใช้เป็นยาเหน็บก่อนนะครับเพื่อให้มันยุบบวมต้องทำสองอย่างประกอบกันฮะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกเอาเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าฤทธิ์สีดวงคุณป้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะอาจจะต้องมีการกรีดเลือดระบายออกก่อนเพื่อให้มันยุบถ้ามันบวมมากๆนะครับแต่ลองทำสองอย่างที่ก่อนฮะทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มนะฮะกับให้ยาเหน็บก็ให้อ้อนมันยุบลง
1: ผักต้มกินไม่ได้เหรอคุณยาย
5: ต้องต้มจนเปื่อยเลยแล้วค่ะถึงจะกินได้มันไม่มีฟันเลยค่ะอ
1: ย่างนั้นแหละครับพยายามกินสดไม่ได้ก็กินต้มให้มันเละๆกินเยอะๆ
5: แล้วอยากจะถามว่ายาของอภัยภูเบศรเนี่ยมีไหมคะยาฤทธิ์ดวงน่ะ
1: มีแต่อาจจะไม่ค่อยได้ผลละมั้งเพราะอาการของคุณป้าค่อนข้างจะเยอะครับถ้าจะลองกินก็เป็นเพชรสังฆาตครับฮัลโหล
5: ฮัลโหล
1: เป็นชื่อยาเพชรสังฆาตครับมีเป็นแคปซูล
5: มีขายที่ไหนคะ
1: มีขายที่ไหนก็ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
5: อยู่ชัยภูมิค่ะ
1: ชัยภูมิไม่รู้มีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โทรศัพท์มาซื้อได้ครับ
5: เบอร์
1: โทร
5: ส่งทางโรงพยาบาลส่งทางไปรษณีย์หรือเปล่าคะ
1: ส่งครับส่งครับส่งทางไปรษณีย์ให้ครับโอเคไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายนะเบอร์02
5: เดี๋ยวนะคะ
1: ครับ
5: 02
1: แล้วก็02
5: 02
1: 877
5: 8 7 7
1: 10 10ผมทวนให้ฟังนะฟังว่าตรงไหม020287710
5: 02 02 877 10
1: ถูกต้องเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อไปตามที่เขาบอกต่อ2เป็นฝ่ายขายก็ไปคุยกับเขาดูนะ
5: ค่ะ
1: อันนี้เป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลากินไปพอสมควรก็อย่างที่คุณหมอแนะนำไปนะครับกินผักต้มเยอะๆกินน้ำเยอะๆดูซิว่ามันระบายขึ้นดีไหมนะแล้วมีเวลาไปหาหมอนะครับฮัลโหลไปหาหมอด้วยนะ
5: ค่ะ
1: จ้า
5: เบอร์โทรนี้ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
1: ติดต่อฝ่ายขายของอภัยภูเบศรครับ
5: ดูฝ่ายขายของอภัยภูเบศรนะคะ
1: จ้าเป็นเบอร์อัตโนมัติเราก็ต้องกดตามที่เขาบอกมากด1ไปที่นู่นกด2ไปที่ฝ่ายขายกด3ไปที่ฝ่ายนู้นกด4ไปที่ฝ่ายนี้เราก็กดไปที่ฝ่ายขายกด2ฝ่ายขายทำตามที่ระบบอัตโนมัติเขาบอกถ้าทำไม่ได้ก็บอกลูกหลานให้ทำนะ
5: ไม่เราโทรไปติดแล้วอย่างเงี้ยมีคนรับเลยหรือเปล่าฮะ
1: มีเป็นคนรับเป็นรับอัตโนมัติครับ
5: รับอั
1: ตโนม
5: ั
1: ติแล้วเขาบอกให้เรากดต่อต้องการต่อฝ่ายไหนต้องการต่อฝ่ายนั้นเบอร์1ฝ่ายนี้เบอร์2เท่าที่ผมจำได้เนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์2ครับต่อ2
5: ฝ่ายขายเบอร์2เหรอคะ
1: ต่อ2ครับต้องต่อไปอีกทีนึงเคยกดโทรศัพท์ที่เป็นอัตโนมัติมั้ยเคยมั้ยไม่รู้จักหรอเอาไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์เป็นเบอร์มือถือครับผมไม่แน่ใจว่าคุณน้าจะทำถูกป่ะเอาเบอร์มือถือไปเผื่อสายตรง
5: เบอร์อะไรคะ
1: 086
5: 0 8 6
1: 5 6 3
5: 9
1: ไม่ใช่5 5 6 3 5 6 3
5: 6 3
1: 1
5: อะไรอีกคะ
1: 1 1 2 3
5: 1 1 2 3
1: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
5: 0 8 6 5 6 31
1: 1 2 3โอเคครับโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ
5: ค่ะ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
5: ค่ะแค่นี้นะคะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าก็เป็นดิสดวงทวารก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะต้องดูแลกันไปนะครับเรื่องของอาหารก็มีส่วนอุจจาระก็มีส่วนเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะคุณบรมคุณหมอขอถามคุณหมอเลยค่ะว่าตัวฉันเองอะค่ะเป็นโรคหอบหืดนะคะทุกวันนี้เวลานอนตอนหงายอะมันจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ออกไม่อิ่มทีนี้มีความกังวลว่าคุณหมอก็จะมาผ่าหัวเข่าหัวเข่าทีนี้เวลาเราเขาจะให้เรานอนหงายเรากลัวว่าเราหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหมอยังจะต้องแนะนำย
0: ัง
2: ไงคะน่ะค
0: ุ
2: ณหมอที่ร
0: ัก
2: ษาโรคคอ
0: คุ
2: ณหมอที
0: ่
2: เขารักษาโรคคอผื่นแล้วก็ให้พ่นยาก็พ่นทุกครั้งแต่มันก็ยังนอนหงายไม่ได้แต่นอนจะแข็งก็จะหายใจออกแต่นอนหงายมันก็จะแน่นตรงคอจ้ะ
0: แน่นตรงคอแต่มันหอบปะล่ะมันมีเสียงวีดปะล่ะ
2: ไม่มีอ่ะจ้ะใจว่ามันมีอาการเอาหายใจไม่อิ่มไม่ออกมันอึดอึดเต้นเต้นนะที่โลกจ้ะ
0: ลึกจริงมันเป็นแค่อึดอัดคอนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่าหายใจไม่อิ่มไม่ออกไม่แน่มันไม่โล่งเหมือนเรานอนกระแข็งนะจ้ะ
0: โอเคคืองี้ฮะถ้าคุณป้าเป็นหอบหืดแล้วนอนหงายเนี่ยมันแค่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หอบมันไม่ใช่เหนื่อยผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันเป็นแค่ท่าทางเนาะในแง่ของการนอนที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นความไม่คุ้นชินอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหอบเหนื่อยมันจะชัดเจนเนี่ยมันก็จะหอบอืดหายใจตัวโยนเสียงวีดถ้าแบบเนี้ยนะครับที่สองคือที่บอกไม่ต้องกังวลคือว่าจะผ่าเข่าใช่ไหมเปลี่ยนเข่าใช่ไหม
2: ค่ะคุณหมอเขามีมีจะผ่าเข่าสิ้นปีนี
0: ้ก็คือป้าไม่ต้องกลัวครับเพราะถ้าผ่าเข่าอ่ะก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณป้าอยู่แล้วใช่ป่ะเขาก็จะเลือกวิธีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ท่อช่วยหายใจก็ไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกอะไรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก่อนผ่าตัดยังไงเนี่ยลองให้เขาปรึกษากันก่อนนะคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคปอดคุณหมอยุรกรรมให้เขาปรึกษาเพื่อเตรียมคนไข้ให้แน่ใจทุกความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องกลัวมากนะคร
2: ับ ค่ะตอนนี้ลองนอนดูเนี่ยถ้าเรานอนตรงแต่เราเอาหน้าตะแคงไปข้างนึงมันก็ค่อยชั่วถ้านอนหงายแล้วตะแคงไปข้างก็ค่อยชั่วแต่ถ้านอนตรงเลยมันจะไม่ได้ต้องนอนตะแคงทุกครั้งคืนนอนมาไม่รู้กี่ปีแล้วไป
0: ลูกคุณป้าลองนอนตรงๆดูบ้างสิผมเชื่อว่าทำได
2: ้ทำไงคะ
0: ลองดีๆก็ลองเลยคืนนี้กันยอมนอนหงายธรรมดานี่แหละลองสิอย่าไปกลัวมันน่ะไปกลัวดิลองสิที่หอบนี่เพราะฉะนั้นจะไปกลัวอะไรเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราคนก็นอนหงายกันเยอะแยะผมก็นอนหงายทุกคืนไม่เป็นไรหรอกลองสิลองซ้อมดูผมบางทีมันเป็นแค่ความที่เคยชินเท่านั้นเองนะครับ
2: แล้วก็บอกว่าเวลาไปผ่าว่าเขาจะบล็อกหลังเราว่ากันนะ
0: ถ้าจะบล็อกหลังก็อันเนี้ยคุณป้าลองซ้อมนอนหงายดูผมว่านอนได้นะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่เคยชินของคุณป้าแหละป้านอนตะแคงมา10ปี20ปีอ่ะลองดูเพราะมันไม่ได้หอบเพราะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรนะครับหัวใจวายก็ไม่ใช่อยู่แล้วลักษณะแบบนี้น้ำท่วมปอดก็ไม่ใช่เนาะนะครับลองดูนะ
1: ฮัลโหลโอเคไหมเอาสายหลุดไปแล้ว อ่ะโอเคสายน่าจะหลุดไปแล้วนะพี่น้อยนะโอเคครับสงสัยก็โทรมาถามใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: ก็ไม่เหนื่อยอะไร
1: ไม่มีอาการหอบอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอเคครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: สอบถามอาจารย์ครับ
0: แต่นะ
6: กรณีที่ง่วงนอนมากๆตอนประมาณบ่าย2โมงหรือ3โมงเย็นแล้วก็บ่ายช่วงหลังอาหารเย็นนะครับอาจารย์
0: ครับผม
6: มันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้ววิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆถ้าตอบตามคืออาการแบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุเนาะทั้งสรีระแล้วก็พฤติกรรมความเคยชินรวมทั้งหลังมื้ออาหารด้วยแต่ถ้าตอบแบบตามสรีระก่อนก็คือการง่วงนอนมันก็เป็นผลจากสมองที่มันล้านี่แหละครับขาดออกซิเจนมันก็จะกระตุ้นให้เราง่วงประชุมไปมันก็เป็นผลสะท้อนจากการนอนตอนกลางคืนไม่ดี
6: ครับ
0: ระยะเวลาการนอนคุณภาพการนอนไม่ดียังไม่พอร่างกายก็เลยอยู่ก็เรียกยืนระยะไม่ครบยกยืนไม่ครบยกพอยกท้ายๆก็แผ่วและหมดแรง
6: คร
0: ับ ก็เลยง่วงอันนี้ถ้าเป็นจากการนอนเนาะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นมนุษย์ก็มีเรื่องจิตใจอารมณ์เนาะความเครียดบางทีเรามีความเครียดแม้จะนอนพอแต่พอเราเครียดมากๆเนี่ยสมองมันก็จะชัดดาวฮะมันจะรู้สึกง่วงหรือเบื่อไม่อยากทำอะไรมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ง่วงอันนี้จะเป็นผลจากด้านของจิตใจอารมณ์นะฮะส่วนด้านของอาหารเนี่ยตอนเย็นมันก็จะตรงไปตรงมาก็คือหนังท้องตึงหนังตาย่อยนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีผลทำให้สมองหลั่งสารเคมีอะไรบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเป็นบ่อยๆทั้งๆที่เราก็นอนดีแล้วอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมตัวอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมก่อนเช่นไทรอยดูเรื่องของเบาหวานดูเรื่องของแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึงแม้ว่ามันจะดูก็เหมือนก็ตามนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆผมแนะนำว่าลองตรวจให้ละเอียดลองดูนะครับ
6: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ครับยินดี
1: โอเคครับนาทีกว่าๆคงไม่ทันแล้วเนาะคุณหมอมีข้อคิดอะไรก่อนจากสักนาทีสั้นๆครับ
0: ครับผมก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของความรุนแรงเนาะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มมันต้องช่วยกันเพื่อพัฒนาใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและผมคิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องนี้ไปบ้างนะฮะเ
1: กี่
0: ยวกับความรุนแรงในสังคมไทยฮะ
1: โอเคไปฟังในภาค Facebook ไลฟ์ชมได้ต่อเลยนะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับใครมีเวลาตอนนี้ยังไม่ง่วงก็ไปฟังต่อนะครับไปชมต่อได้เลยในภาค Facebook ของคุณหมอมาก่อนนะครับเหลืออีกนิดนึงใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์ภัยพิบัตินะครับอยู่แถวๆนนทบุรีแถวๆถนนงามวงวานก็มีตัวแทนจำหน่ายของภัยพิบัติอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนะครับพันทิพย์งามวงวานอยู่ชั้น7นะครับร้านเภสัชนิตยาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีแทบทุกตัวเลยนะไปได้เลยนะไปสอบถามพูดคุยได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็จบเภสัชแล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับร้านเภสัชนิตยาอยู่ที่ชั้น7นะพันทิพย์งามวงวานล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆผมเองก็เข้าไปแวะอุดหนุนบ่อยเหมือนกันอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปฟังข่าวนะลาไปก่อนนะครับใครไม่ง่วงก็ชม Facebook ต่อนะครับสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าน
16: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลบิกโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีผลิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
8: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
17: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพ.จำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสม.และบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
8: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยดันยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
18: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพและประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสุทัพรมมารายงาน
8: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแหละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนชิปนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบได้เดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR โค้ดต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงก์โน้ตหรือแบงก์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงก์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ1,000บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกกันธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากนะฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม่มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยคร
2: ับ
1: ประเภทที่หนึ่งเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากิน

0: อะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
1: ครับ
0: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดๆค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
1: ้
0: ธรรมชาติวิทยา
1: ครับ
0: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
1: กระป๋องแป้งอ่าครับ
0: แล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
1: ครับ
0: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสนนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่ห้าแล้วสมัยรัชกาลที่หกก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
1: ครับ
0: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวอะไรต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
1: ครับ
0: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่อฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
1: เป็นสุมัณฑนาครับ
0: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวชสุทันจมรทำนองนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
1: ครับ
0: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีขอมาเรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลอ่ะเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงอ่ะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอย
1: ู
0: ่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปัญญาโทปัญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอญ

มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

Namo Rattanatayasa. ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมธรรมสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายทำบุญบุญบวกให้เห็นผลเหมือนดังเงาตามตนติดแท้ทำบาปอกุศลกรรมติดตามนาหลุดจากเวียนเวียนและไล่ต้อนตีนโคขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพร ผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณประวิทย์ยังอมรช่างเทคนิคปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีและท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายผู้คงเกเรียนทั้งหลายและผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทตาตากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแพร่หลักธรรมวันนี้มาแทนพระอาจารย์ปรีชาสมัครโถร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไป รายการพระธรรมนำทางวันนี้พบกันในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569นับหลังจากการปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้จะได้นำพระธรรมคำสอนที่พุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาแสดงแก่พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลธรรมะข้อนี้ชื่อว่าธรรมมุเทศธรรมมุเทศีธรรมมุเทศีที่พระรัตตปาละได้แสดงแต่พระเจ้าโกรับยะพระรัตตปาละได้แสดงแต่พระเจ้าโกรับยะมีอะไรบ้างก็ได้แก่โลกคือหมู่สัตว์
ันจะลานำข้าไปได้ไม่ยั่งยืน 1. โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัว 1. โลกคือหมู่สัตว์ต้องอยู่เป็นนิจไม่รู้จักทิมเป็นธาตุแห่งตัณหา 1. โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งบวงไปหัวข้อมีดังนี้สี่ข้อทีนี้จะได้ขยายความในแต่ละข้อเพื่อได้ทำความเข้าใจในธรรมเหล่านี้ในข้อที่หนึ่งที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำข้าวไปใกล้ไม่ยั่งยืนนั่นอย่างไรชราคือความแก่ชราคือความแก่ชรานำข้าวไปใกล้อะไรชรานำไปใกล้ต่อมัตตุมัตตุคืออะไรมัตตุก็คือความตายโลกคือหมู่สัตว์ถูกชรานำเข้าไปทุกวี่ทุกวันไม่ได้หยุดวันคืนล่วงไปล่วงไปย่อมกัดกินตัวมันเองพร้อมทั้งสรรพสัตว์ไปในตัวโลกที่หมุนเวียนไปนั้นวันหนึ่งล่วงไปคืนหนึ่งล่วงไปสัปดาห์ล่วงไปเดือนล่วงไปปีล่วงไปเรามักจะเพลิดเพลินเรามักจะยินดีว่าพอสิ้นปีแล้วก็ถึงปีใหม่ก็อำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดีอกดีใจว่าปีใหม่มาถึงแล้วเรามีอายุยืนไปหนึ่งปีไปอย่างนั้นแต่เราไม่ได้คำนึงว่าปีที่สิ้นไปนั้นอายุเราสิ้นไปด้วยอายุเราขึ้นไปหนึ่งปีหมดไปหนึ่งปีพอขึ้นปีใหม่ก็หมดไปอีกหนึ่งปีขึ้นปีใหม่ก็หมดไปอีกหนึ่งปีก็หมดไปเรื่อยๆนี่เป็นเวลาใหญ่แต่เวลาย่อยอ่ะทุกนาทีทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเจ็ดวันทุกเดือนทุก12เดือนทุก1ปีวันคืนก็ล่วงไปเรื่อยไม่ได้หยุดมันไม่ได้หมุนไปเปล่าอัตราชีวิตของเราให้ล่วงผ่านไปอายุก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
ไปเรื่อยๆเหมือนปฏิทินสมัยก่อนใช้ปฏิทินฉีกเล่มเล็กๆวันหนึ่งก็ฉีกใบหนึ่งวันหนึ่งก็ฉีกใบหนึ่งวันนี้วันที่เท่านี้วันนี้วันที่เท่านี้เหมือนกับฉีกชีวิตของเราไปอันนี้เรียกว่าชราในความเด็กก็มีความเป็นชราในความหนุ่มก็มีความเป็นผู้ชราในวัยกลางคนก็มีความชราแล้วในวัยชราก็คือแสดงความเป็นชราให้เห็นชัดนี่แล้วก็นำเข้าไปใกล้ความเจ็บความตายนี่เป็นของจริงหรือไม่จริงท่านผู้ฟังพิจารณาดูพระเจ้าจึงบอกว่าให้รีบทำกิจที่ควรทำเสียในวันนี้อย่าปล่อยวันนี้ให้ล่วงเลยไปเปล่าเพื่อได้ประโยชน์เพราะเมื่อบุคคลล่วงผ่านบุคคลใดไปถ้าไม่ทำประโยชน์ชีวิตก็ล่วงเลยไปเปล่าเวลาก็ล่วงเลยไปเปล่าไร้คุณค่าไร้ประโยชน์อันนี้สำคัญเมื่อเรารู้ว่าชีวิตล่วงไปวันคืนล่วงไปเราก็ต้องคอยคว้าเอาวันเวลานั้นมาทำประโยชน์ให้มากทำหน้าที่ให้เต็มที่ในวันหนึ่งหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกหน้าที่เพื่อนหน้าที่ผู้ร่วมงานหน้าที่ผู้ร่วมชาติหน้าที่ผู้ร่วมศาสนาทำไม่ดีที่สุดนั่นคือเรียกว่าผู้ไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในวัย ไม่ประมาทในชีวิตให้พิจารณาอย่างนี้แล้วจะทำชีวิตได้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่อันนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งว่าโลกคือหมู่สัตว์อันตรายนำข้าวไปใกล้ไม่ยั่งยืนให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปข้อสองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่กับเพราะตัวไม่มีผู้ป้องกันอะไรไม่มีผู้ป้องกันความแก่ไม่มีผู้ป้องกันความเจ็บไม่มีผู้ป้องกันความตายจริงหรือไม่จริงความแก่ไปป้องกันได้ป้องกันไม่ได้ได้ก็แค่ชะลอไม่ให้แก่เร็วด้วยยาบ้างด้วยการรักษาบ้างด้วยการบริหารบ้างด้วยการใช้ชีวิตให้เป็นกินเป็นอยู่เป็นรู้จักบริหารร่างกายให้พอดีกินพอดีอยู่พอดีบริหารร่างกายพอดีก็จะทำให้ชะลอความแก่ได้บ้างแต่ก็ไม่พ้นความแก่แม้มีเงินมีทองเยอะแยะจะไปดึงหน้าให้ตึงอย่างไรดึงหนังให้ตึงอย่างไรเป
ลี่ยนอวัยวะให้สวยงามอย่างนี้ก็ไม่พ้นความแก่ก็ไม่พ้นความแก่นี่เรียกว่าไม่มีผู้ป้องกันจริงๆเรื่องความแก่ความเจ็บก็ได้แก้ชะลอป้องกันไม่ได้นายแพทย์ชั้นไหนดีที่สุดยอดที่สุดเก่งที่สุดทันสมัยที่สุดก็ได้แค่รักษาพยาบาลชะลอความเจ็บหรือบรรเทาความเจ็บให้หายไปชั่วคราวเท่านั้นวาระสุดท้ายก็ต้องเจ็บก็ต้องเจ็บอยู่ดีวาระสุดท้ายก็ต้องเจ็บต้องเจอความเจ็บที่จะใกล้ต่อความตายอยู่ดีอันนี้ไม่พ้นหนีไม่พ้นแล้วก็อีกที่สุดต่อความตายก็ไม่มีใครป้องกันได้ไม่มีป้องกันได้ความตายเหมือนกับภูเขาใหญ่ที่ตึงมาจากทั้งสี่ทิศบทบังสัตว์บทมวลสัตว์ให้เละไปบทมวลตัดใต้เล็กไปความตายก็เหมือนกับภูเขาใหญ่ติดตึงมาในสี่ทิศบทบังสัตว์ให้ตายราบไปในที่สุดนี่คือความตายเรียกว่ามรรคใครป้องกันได้ไหมไม่มีใครป้องกันได้อำนาจวาสนาป้องกันได้ไหมไม่ป้องกันได้ผลมาผลรถทับเรือทับบกทบทับอากาศก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ตายได้ถ้าป้องกันได้ก็ต้องป่านนี้ก็คงจะมีผู้อายุยืนไม่ตายไปแล้วแต่นี้ก็หมดไม่เหลือไม่เหลือคนรวยคนจนเศรษฐีมหาเศรษฐีไปถึงราชามหากษัตริย์ไปถึงพระสงฆ์ตาว่าไปถึงพระพุทธเจ้าก็ล้วนแต่ไปสู่ที่เดียวกันมันไปสู่ที่เดียวกันไม่มีใครป้องกันได้จริงจึงเรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่จะพอสมถ้าเป็นใหญ่เราจะรับว่าเราต้องอย่าเจ็บนะเราต้องอย่าแก่นะเราต้องอย่าเจ็บนะเราต้องอย่าตายนะเราบังคับได้นี่เราไม่เป็นใหญ่จริงๆนี่คือข้อที่สามโลกคือข้อที่สองโลกคือมือตัดไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัดข้อที่สามที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์ครองอยู่เป็นนิจไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาอันนี้จริงหรือไม่จริงอีกให้พิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ตัณหาความทะยานอยากความดิ้นรนความไม่อิ่มพอในลาภก็ดีความไม่อิ่มพอในยศก็ดีความไม่อิ่มพอในสรรเสริญก็ดีความไม่อิ่มพอในอามิสสุขก็ดีนี่เรียกว่าตัณหาไม่อิ่มพอหรือพูดภาษาชาวบ้านว่าไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอพร่องอยู่เป็นนิดเหมือนน้ำในมหาสมุทรฝนตกมาในทั่วทิศทั้งสี่ตกเท่าไรเท่าไรไหลน้ำไหลจากก้วยหนองคลองมึงมาสู่แม่น้ำลำคลองออกมหาสมุทรก็ไม่เคยทำให้มาสมุทรท่านล้นด้วยน้ำมันก้องอยู่อย่างนั้นไม่เคยล้นด้วยน้ำมาสมุทรแต่ล้นก็แค่ห้วยหนองกองบึงได้เท่านั้นจะล้นได้ชั่วคราวแล้วก็ไหลลงสู่มาสมุทรพอลงสู่มาสมุทรแล้วก็มันไม่ล้นละเท่าไรเท่าไรไม่พอตัณหาท่านเปรียบด้วยนั่นแหละโลกคือหมู่สัตว์ไม่รู้จักเองเป็นธาตุเป็นธาตุแปลว่ารับใช้รับใช้ด้วยความอยากมีลาภเท่าไรก็ไม่พอมีเงินร้อยอยากมีเงินพันหมื่นมีแสนมีล้านมีล้านไม่พอก็มี10ล้าน20ล้าน30ล้านยังไม่พอ100ล้าน1000ล้านก็ยังไม่พอ10,000ล้านก็ยังไม่พอนี่ไม่อิ่มด้วยลาภไม่อิ่มด้วยยศเป็นชั้นนี้อยากเป็นชั้นนั้นเป็นชั้นนั้นก็อยากเป็นชั้นไม่อิ่มด้วยสรรเสริญเยินยอไม่อิ่มได้อามิสสุขไม่อิ่มได้รูปสวยๆไม่อิ่มได้เสียงเพราะๆไม่อิ่มได้กลิ่นหอมๆไม่อิ่มได้รสอร่อยๆไม่อิ่มด้วยสัมผัสเย็นร้อนที่พอหน้าพอใจอ่อนนุ่นอ่อนนุ่มที่หน้าพอใจนี่ความไม่รู้จักมีอยู่จริงๆท่านจึงแสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหานี่ข้อที่3แล้วข้อที่4สุดท้ายว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำท่องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปจริงหรือไม่จริงจริงแท้จริงแท้โลกคือมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นตัวกูจำท่องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปมีทรัพย์มากมายบ้านช่องใหญ่โตมีรถหลายคันมีเงินหลายร้อยล้านพันล้านมีใครเอาไปได้สักบาทหรือเปล่าเวลาตายบาทหนึ่ง เหรียญบาทเหรียญหน้าเหรียญสิบที่เขาใส่ปากเวลาเผาแล้วก็ทิ้งไว้ที่เชิงตะกอนนั่นเองเวลาลูกหลานไปเก็บกระดูกแต่นี่ก็ดีใจเออนี่ตาให้เราย่าให้เราแต่ที่จริงให้ไม่ได้ให้หรอกมันเอาไปไม่ได้
อันนี้ทุกสิ่งต้องจำทิ้งไปทั้งหมดแม้แต่ร่างกายก็ไม่เหลือถูกขอเอาไปบอกไปอันนี้เรียกว่าโลกคือหนึ่งสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจริงๆเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็เข้าใจว่านี้ทรัพย์ของเราเข้าใจว่านี้บุตรของเรานี้ภรรยาของเรานี้อะไรอะไรทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของของเราที่จริงก็ไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นอันนี้รัฐบาลได้แสดงแก่พระเจ้าโกรับยะพระเจ้าโกรับยะฟังแล้วได้สละอัตตานุทิฏฐิวิจิกิจจาความสงสัยจะได้ได้เข้าถึงศีลอันมั่นคงสัพพุทธธรรมประสงค์อันมั่นคงเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันอันนี้ผู้ฉลาดผู้มีปีชาเข้าถึงความเป็นโสดาบันได้ครับก็หมดเวลาลงพอดีเพราะความเป็นผู้ฉลาดในธรรมสี่ประการซึ่งบางเกิดมีเด็กทั้งผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซูเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบ Taffy Edu ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชัน EduPass เชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Taffy From Do ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
11: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มาชโยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
12: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรา
1: ขอบคุณค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระกับเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะวันนี้หลายท่านเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์กันแล้ว
1: ใช่ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ฟังช่องทางไหนบอกเรามาหน่อยนะคะหน้าเพจส่งสติ๊กเกอร์มานะคะหรือจะเป็นข้อความในพื้นที่ส่งมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะนะปรับวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้นะคะในช่วงไฮไลท์สำคัญของข่าวยามเช้าตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีหมาดในวันนี้ด้วยนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็จะรับสัญญาณไปเปิดแบบลำโพงดังๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเบาๆแบบนุ่มๆนะคะวันนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะใช่แล้วนะคะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Live นะคะบางท่านก็ติดตามหลากหลายช่องทางมากนะคะอาจจะบางท่านเนี่ยโหลด NBT Plus เป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus เนี่ยฟังได้ทั้งวิทยุทั้งทีวีโอ้โหดูย้อนหลังฟังอยากฟังคลื่นไหนของวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านเข้าไปกดในแผนที่ได้เลยนะคะหรือนอกจากนี้แล้วหลายๆท่านก็ติดตามเราตลอดกันเลยนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงนะคะติดตามกิจกรรมดีๆของสถานีมาตลอดเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเองเราก็ยังตามอยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าภาพรวมอากาศวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่ระดับ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะกับภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเองก็เร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาด้วยค่
0: ะ
1: มีการดันคลองร.1 นะคะเพิ่มศักยภาพรับน้ำพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เดินหน้างานซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบกลางนะคะมากว่า821ล้านบาทค่ะจำนวนทั้งสิ้น66รายการด้วยกันนะคะก็จะไปฟื้นฟูโครงการพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฝนในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบระบายน้ำที่สำคัญของพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาก็เป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำของภาคใต้ด้วยกรมชลประทานก็ได้เตรียมแผนดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานหลายรายการด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้ทางกรมเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนให้พร้อมเดินหน้าให้เร็วและดำเนินงานอย่างเป็นระบบค่ะก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างการลงนามสัญญาการก่อสร้างและการซ่อมแซมค่ะรวมไปถึงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเรียกได้ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยค่ะส่งมอบงานเรียบร้อยเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูระบบชลประทานได้ตามเป้าหมายค่ะพร้อมกับรองรับสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่หลากหลายนะคะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานเองก็จะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแล้วก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะปภ.เองก็ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงทั่วประเทศเตรียมทั้งคนเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ลุยช่วยประชาชนทันทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะก็มีการขานรับในเรื่องนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำนะ
1: คะ
0: ให้ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งปภ.ก็ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้ว คือตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะปภ.ก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านตามนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดนะคะปภ.ก็ประสานผู้ว่าดำเนินการทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วก็มาตรการรองรับฤดูแล้งนะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตอนนี้ท่านสั่งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งค่ะเตรียมพร้อมทุกด้านเลยนะคะยังมีในส่วนของกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่พอก็ให้ผู้ว่าประสานมาที่ศูนย์ปภ.เขตจะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทันทีนะคะรวมไปถึงลดขั้นตอนราชการด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะปภ.ประสานแนวทางปฏิบัติไปกับผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนด้วยซึ่งปภ.ก็พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลต่างๆรองรับการอพยพประชาชนถ้าคาดว่าจะมีภัยที่มีความรุนแรงนะคะปภ.ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเต็มที่นะคะนี่เป็นไปตามนโยบายต่างๆที่ท่านนายกได้ให้ไว้นะคะอธิบดีปภ.ก็รับลูกทันทีขณะที่ทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะท่านมท.3ก็โหเมื่อวานก็มีข่าวว่าลงพื้นที่ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่หลายๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าที่จะประสานงานกันนะคะแล้วก็จับมือกันที่จะเตรียมรับภัยแล้งภัยแล้งด้วยน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ภัยแล้งด้วยค่ะส่วนทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เซ็งสั่งเร่งป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนมาแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการประหยัดน้ำก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการยกมาตรการสำคัญขึ้นค่ะที่จะช่วยป้องกันนะคะนั่นก็คือมาตรการสำคัญ5ด้านมีด้านการเตรียมความพร้อมนะคะเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือมีการฟื้นฟูเยียวยามีการบริหารจัดการและที่สำคัญค่ะสื่อสารและแจ้งเตือนอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็จะมีการยกระดับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: โหนรายการ16นาทีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นนะคะการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 16:45 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนางณัฐนนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการนะคะในงานด้วยซึ่งทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็เพื่อสนองแนวพระราชดำรินะคะและเพื่อสนองแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยนะคะในส่วนของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยค่ะซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนนะคะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านอธิบดีแล้วก็ทางทีมผู้จัดก็มีการนะคะ จัดงานกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะหลายๆท่านก็ไปในงานแล้วก็ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะยังมีเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นต่างๆด้วยทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะไปจนถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นของไทยเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเห็นนะคะว่าคำว่าใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองนะคะ
1: เริ่มผ้าไทยนะคะคือถ้าพูดแล้วก็บรรยายไม่สุดนะคะบรรยายไม่หมดเลยนะคะมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ท่านได้ต้อนรับทูตนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมเยือน 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ค่ะเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีค่ะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นวาระครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีก1ขั้นค่ะพร้อมกับเตรียมเยือนนิวซีแลนด์นะคะอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ด้วยเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดความร่วมมือนะคะโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็โอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ภารกิจท่านนายกก็มีหลากหลายมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะช่วงบ่ายกว่าๆนะคะสักประมาณบ่ายสามครึ่งท่านนายกก็ยังให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายด้วยที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการหารือกันที่จะเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่พร้อมกับสานต่อความสัมพันธ์ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนทั้งสองประเทศพูดถึงความมั่นคงนะคะช่วงนี้โอ้โหแบบมีข่าวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาเลยเรื่องของเรียกว่าสถานการณ์เป็นความรุนแรงที่การใช้อาวุธปืนนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็รัฐบาลเองก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับนะคะในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามีการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการให้รางวัลเป็นปืนนะคะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็สั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลนะคะซึ่งจริงๆมีข่าวเนี่ยที่โคราชด้วยนะคะนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงเหตุกรณีที่มีการยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่โคราชนครราชสีมาแล้วก็ท่านก็แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างคือตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการจับรางวัลและเป็นปืนลูกซองยาวนะคะเป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยท่านนายกก็สั่งการไปที่อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการมอบรางวัลนี้เป็นอย่างอื่นแทน
1: ค่ะ
0: นะคะรายละเอียดท่านบอกเป็นยังไงเนี่ยไปถามอธิบดีกรมการปกครองต่อแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงท่านอธิบดีกรมการปกครองว่ายังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งสอบด่วนเลยนะ
0: คะ
1: กรณีที่มอบอาวุธปืนให้ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะ เกาะพะงันนะคะขีดเส้น7วันนะคะย้ำว่ามาตรการคุมเรื่องของปืนเนี่ยต้องเข้มงวดด้วยค่ะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองนะคะยาวเป็นลูกปืนซองยาวจำนวน5กระบอกด้วยกันค่ะมาใช้เป็นของรางวัลจับฉลากมอบให้กับผู้โชคดีภายในงานนั้นปรากฏว่ากรมการปกครองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ท่านเองก็บอกว่าจะต้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองรวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนั่นก็คือปืนเถื่อนนั่นแหละค่ะโดยกรมการปกครองเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานนี้ด้วยพร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็การนำอาวุธปืนนั้นมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะได้กำหนดกรอบเวลาไว้ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายใน7วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรายงานผลนะรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองเนี่ยทราบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำใดเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือทำผิดนั่นแหละผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือว่าคำสั่งทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปฟังมุมทางด้านท่านผู้ว่าสุราษฎร์กันบ้างท่านก็ออกมาจอดออกมาแจกแจงนะคะว่าปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ
1: ์
0: นะคะคือตอนมอบเนี่ยเป็นเหมือนป้ายไงคุณ
1: บอกว่าเวลาเรามอบรางวัล
0: รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงานปี2569แล้วก็เป็นปืนยาวเป็นรูปภาพนะคะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าข้อที่จริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าก็มีการทำกิจกรรมปกตินะคะส่วนกลางค่ำก็มีงานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยเหลืองานราชการแต่ทั้งนี้การจัดงานทั้งหมดทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายกิจกรรมเนี่ยเป็นการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันแล้วทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าจากการสอบถามไปที่นายอำเภอเกาะพังงานนายภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่าการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีคือทำมานานแล้วท่านบอกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยมีการส่งมอบอาวุธปืนจริงๆให้กันนะคะเป็นการให้เงินสดกับผู้ที่รับรางวัลส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดซื้ออาวุธปืนหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นดุลพินิจของคนคนนั้นแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นรางวัลอาวุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะงานเลี้ยงเนี่ยจัดมาวันที่10แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกคนร้ายบุกยิง
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งท่านนายกก็มีนโยบายเร่งด่วนด้วยเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนเป็นเวลาเดียวกับที่อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติด้วย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยนะคะในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างเนี่ยแหละค่ะไปถึงผู้ว่าในอำเภอแต่การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะดำเนินการไปแล้วมันบอกแบบนี้จนกระทั่งเป็นข่าวภาพถ่ายผู้ได้รับเงินผู้ได้รับรางวัลทางโซเชียลทำให้วิพากษ์วิจารณ์คือดราม่าเลยแหละนะคะท่านก็ได้กำชับไปยังในอำเภอเกาะพังงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เข้มงวดในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือครอบครองว่าให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอย่างเคร่งครัดนี่คือท่านผู้ว่าได้นะคะสั่งการไปในอำเภอทีนี้ทางด้านในอำเภอภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่างานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลที่ดำเนินการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันทราบว่ามีการมอบรางวัลเป็นของขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมายาวนานมาก
1: ค่ะ
0: การสนับสนุนเงินรางวัลจากภาคธุรกิจและประชาชนก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาวุธปืน นะคะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเนี่ยนะคะกำนันแหนบทองเนี่ยแถมทองคำเนี่ยนะคะกรมการปกครองมีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนพกสั้นหรือปืนลูกซองประจำตำแหน่งให้เป็นรางวัลและปฏิบัติแบบนี้มาตลอดนะคะในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มอบให้เป็นเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้รางวัลแล้วก็นำเงินรางวัลเหล่านี้เนี่ยไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายบางส่วนบ้างเช่นกันแต่ว่าการขออนุญาตเนี่ยเป็นไปตามระเบียบนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อยกเว้นท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วท่านก็มองว่าการมอบรางวัลที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยช่วยเหลืองานราชการยังเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเป็นสิ่งที่ดีเป
1: ็
0: นขวัญกำลังใจส่วนการครอบครองปืนแม้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีสิทธิในการครอบครองใช้อาวุธปืนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการขออนุญาตก็ต้องเป็นไปตามระเบียบไม่มีข้อยกเว้นนะคะบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลไม่ทราบข้อเท็จจริงก็จะส่งผลต่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานราชการอาจจะทำให้คนดีท้อแท้ได
1: ้นะคะท่านผู้ว่าก็ชี้แจงมาแล้วนะค
0: ะ
1: ก็น่าจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลรายงานเรียบร้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเนาะทำตามหน้าที่ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความเขาเรียกว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหน่อยค่ะของกระทรวงแรงงานตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาช่างไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะคะตอนนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนไทยทั้งประเทศเลยน
0: ะ
1: แล้วก็อยู่ภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าไว้ 3,700 คนภายในปีนี้ด้วยนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการที่บอกไว้นะคะก็คือโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าค่ะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งถ้ามองดูในภาพรวมของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็กำลังที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดด้วยก็ทำให้ต้องการช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีทักษะที่มีการพัฒนาฝีมือนะคะได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานของการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มาตรฐานการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี60มาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี68นะคะมีคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของช่างไฟฟ้านะคะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เนี่ย 2,800 คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และการทำงานบนที่สูงจำนวนทั้งหมด800คนใน17จังหวัดค่ะส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระดับ1เนี่ย 2,000 คนใน74จังหวัดซึ่งทั้งการฝึกอบรมและก็การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสำหรับใครที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมออนไลน์อีกสเต็ปหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างค่ะเพื่อจะเพิ่มช่องทางในการรับงานได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เชื่อมโยงกับช่างในชุมชนกับโอกาสการประกอบอาชีพหลักต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามติ๊งคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับสำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEและคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราว่ายังไงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย plusที่ตั้งเป้าว่าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนั้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%/50%หรือ60%/40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ในวันที่14สิงหาคม2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความ

คราวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยล่ะครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวนเลยทีเดียวครับแล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตความปลอดภัยและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนรวบรวมข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับพีอารัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็นรัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว One Way Communication สู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ Two Way Communicationแล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้องสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่
ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียว

0: สิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสทเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับพร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับแล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องต รวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetingsไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีค้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอาร่วมกันทำอะไรก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้สุกัญญาสว่างสารติสกุลชัยสินคนคร่องนะคะมาเจอกันเจ้ม้วยบอกว่าน้องน้อยน้องกบพี่ตีเจ้ม้วยคิดถึงนะ
1: คิดถึงเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนพี่แอฟรัฐพรก็บอกว่าช่วงนี้ระยองมีฝนตกหนักทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
0: ดูแลสุขภาพ
1: ค่ะสมยศเช่นกันนะคะคุณคมสันคุณพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะคุณสุพิชค่ะคุณสิริมานะคะบอกว่าข่าวยามเช้ารับฟังทุกวันค่ะ
0: ค่ะพี่มาลีด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านพี่วรรณชัยอุ้ยขอบคุณจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี27 องศานะคะจากพี่คมสันพี่สมยศก็บอกว่าน้องเนาะคุณกบคุณน้อยมาตาพุทธเนี่ยระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานฝนตกครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยังไงก็ภาพเสียงชัดเจนเนี่ย
1: ค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังทุกวันค่ะคุณเจนจิราเช่นกันนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะส่วนน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีอีกครั้งครับเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับผม
1: ค่ะคุณสุวรรณนะคะบอกว่าฟังทุกวันเลยแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้นะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนครับ
0: ค่ะส่วนพี่สุนทรบอกว่าเยี่ยมครับตีคล้องร้องข่าว
1: ค่ะคุณสุรัชยานะคะบอกว่าติดตามทุกวันคุณหลงไหลเช่นกันนะคะ
0: ผู้ใหญ่บ้านบำรุงด่านเขตแดนก็มาทักทายนะคะสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอยู่ทุ่งพ่อพิสัยศรีสะเกดเนี่ย
1: ท้
0: องท้องฟ้าแจ่มใสครับ25 องศาฝนไม่ตกข้าวเริ่มตายแล้วครับ
1: อ้าวอย่าลืมไปกินทุเรียนภูเขาไฟด้วยจ้า
0: อยากให้มีตกทั่วฟ้าเลยเนาะฟ้าฝนเนี่ยนะคะลงไร่ลงนาเนี่ยตอนนี้น่าสนใจมากนครพนมค่ะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรคือชื่อนามสกุลท่าน
1: นะ
0: คะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานในกิจกรรมห่อข้าวไปเอาแห้งแบ่งปันสร้างสรรค์สามัคคีวิถีพ่อเพียรนครพนมนะคะคือเขาจัดงานเนี่ยประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยในอำเภอนาแกในอำเภออิสราโพเงินแล้วส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเขาจัดกันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงของนางสาสิธรทับแสงบ้านส้มปล่อยหมู่6ตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะงานนี้ก็โอ้โหได้รับความสนใจมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดรักษาความสำเร็จเดิมเติมพลังการพัฒนาสร้างชุมชนล้ำค่าสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนปรากฏว่างานนี้เขาจัดดีนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อแนะนำของสตง.ด้วยบอกว่านะคะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายนะคะสำหรับใครที่มีความทุกข์ใครมีความทุกข์ฟังให้ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนี้รับรองว่าทุกข์ลดลงแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นค่ะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาจะมีการจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21 สิงหาคมนี้ค่ะยิงยาวไปเลยนะไปถึง1 กันยายนค่ะชื่องานว่าอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานีค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือทุกลดลงสุขเพิ่มขึ้นนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์เมืองใกล้กรุงค่ะแล้วก็กราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลชิมอาหารอร่อยเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองปทุมในงานนี้ค่ะอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานี2569ค่ะที่สวนเทพปทุมนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขเพราะว่าหลายท่านบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบฟังทุกวันบางละมงชลบุรีพี่ชัยนาส่วนพี่ยามเช้าอรุณรุ่งบอกว่าดีใจที่เจอทั้งสองสาวพี่คมสันบอกว่าคู่เก่า
1: ค
0: ู่ไม่แก
1: ่คู่ไม่แก
0: ่มาอ่านข่าวมาอ่านข่าวคู่กันอีกแล้วสุดยอด
1: เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยพี่นาทีด้วยหลายท่านก็มาทักทายอ่ะขอให้มีความสุขมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการเดินทางหรือทุกอย่างเลยเนาะ
1: ใช่
0: นะคะพิจารณากันเยอะๆนะคะทำไปแล้วจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะคะแต่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
1: สำหรับนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยาณภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวด